สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวพูนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรอิ่มกำชัยและทีมข่าวพูนิวส์ครับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครและชมรมพุทธศาสนาสากลรวมไปถึงนะครับได้มีการร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์สถาบันการศึกษาในโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2569รุ่นที่4ครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครและชมรมพุทธศาสนากลร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายได้ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2569ปีที่4ซึ่งเป็นการจัดการประเมินนะครับในประเภทโรงเรียนต้นแบบด้านศีลธรรมชิงโล่รางวัลประกาศกิติคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารโดยโครงการนี้ครับเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้แก่โรงเรียนวัดใต้ราษฎรนิรมิตเขตสวนหลวงโรงเรียนวัดดอกไม้สำนักงานเขตยานาวาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาดสำนักงานเขตบางซื่อและโรงเรียนวัดสังกระจายแจ่มวิชาสอนเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะครับได้มีการดำเนินตามกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบด้านศิลธรรมเป็นการบูรณาการเรื่องของศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจวัตรพัฒนานิสัย6กิจวัตรและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านศิลธรรมด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการประเมินนะครับได้นำเสนอกระบวนการทำงานจุดเด่นรวมถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการเพื่อความยั่งยืนจากนั้นคณะกรรมการได้ลงตรวจห้องเรียนโดยมีคุณครูได้สาธิตการสอนส่วนนักเรียนได้ตอบคำถามจากคณะกรรมการนะครับก่อนที่จะมีการสรุปผลการประเมินซึ่งการลงพื้นที่การประเมินในแต่ละสถาบันการศึกษานะครับก็ให้การต้อนรับคณะกรรมการอย่างอบอุ่นมีความตั้งใจในการดำเนินโครงการมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบโดยบริการเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนสามารถฝึกได้ง่ายและเห็นผลอย่างชัดเจนครับทั้งนี้โครงการจะประกาศผลสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลพร้อมมอบรางวัลในงานกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีแข่งขันสอบต่อปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาครั้งที่8และวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกากันบ้างนะครับคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจการร่วมสั่งสมบุญในวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขและพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาครับสำหรับกิจกรรมนะครับในช่วงพักสายเริ่มต้นขึ้นในเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นครับท่านประธานสงฆ์นำผู้มีบุญกล่าวคำบูชาพระรัตนรายแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5นะครับและประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนนำกล่าวคำถวายในภาษาบาลีกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวในภาษาไทยจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมี

กัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกลับถวายเป็นภาษาบาลีกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคลาวด์นำกลับถวายในภาคภาษาไทยจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพถวายปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ครับหลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์กล่าวสมโภชนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีตามด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันตักบาตรแล้วก็ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความอิ่มเอมใจภาคบ่ายนะครับผู้มีบุญก็คงยังสั่งสมบุญร่วมกันต่อนะครับโดยท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยในครั้งนี้ครับมีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานจากนั้นทุกท่านปฏิบัติธรรมรวมใจครับกลั่นใจให้เป็นสุขรับฟังธรรมจากพระอาจารย์เป็นข้อคิดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้นก็นับเป็นอีกหนึ่งวันบุญใหญ่นะครับที่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวเมืองซานดิเอโกนะครับได้มาพร้อมใจกันสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ทีเดียวอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญจากวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเราไปกันที่ข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศกันบ้างผ่านในช่วงเวิร์นิวส์ครับเวิร์นิวส์นะครับนำพาผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่แดนอาทิตย์อุทัยหรือว่าประเทศญี่ปุ่นโดยทางสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้านะครับได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมภวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับณสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมภวาน100วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์นะครับเจ้าวาดวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานสงฆ์และทางด้านนายระพีพงศ์บรรจงศิลปะกงสุลใหญ่นครโอซาก้าเป็นประธานฝ่ายคารวาสภายในงานนะครับคณะสงฆ์รวมไปถึงเหล่าข้าราชการกงสุลใหญ่อุบาสกบาสิกาและประชาชนต่างพร้อมใจกันมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบรอบ7วันสัตมวาน15วันปัณณรสมวาน50วันปัญญาสมวานและ100วันสตัมภวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกันครับไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นจากการเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันฉลองชัยในการสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรนะครับในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้ครับโดยเราจะร่วมกันพิชิตชัยนะครับยอดสุดธรรมจักรปาวัฒนสูตรกันที่ 8,739 ล้าน 19,109 จบส่วนแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighttour.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW นะครับขอต่อไปครับในวันนั้นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเรายังจะได้พร้อมใจการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569ครับในวันนั้นก็เราจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ครับข่าวต่อไปครับขอเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569นะครับโดยจะมีการอบรมตั้งแต่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569
และอุปรมข้ามปีเลยนะครับไปสู่วันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570นั่นเองก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศเบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูลครับ02-831-1234ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by TMC ช่องนี้ช่องเดียวครับรณกรอินทรชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุญญวิปากสูตรความว่ามาภิกขเวปุญญานังพายิทธะสุขเสตังภิกขเวอธิวจันนังยติทังปุญญานันติดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารเราย่อมรู้ชัดผลแห่งบุญอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนานบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงทรงเห็นชัดด้วยญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ถึงอนุภาพแห่งบุญทรงเห็นอดีตมนุษย์ผู้ทำบาปแล้วไปเสวยทุกข์ในมหานรกและทวยเทพที่กำลังเสวยทิพยสมบัติอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เพราะสร้างบุญมาดีนิพพานภพสามโลกาเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดหมดจึงทรงสรุปให้เหล่าพุทธบริษัทได้ทราบว่าปุญญานิปารโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ในปรโลกบรรพบุรุษของเราได้เห็นคุณค่าของบุญจึงดำเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนามีการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนากันมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ประเทศชาติมีแต่ความสงบสุขมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดมาแต่ในปัจจุบันเราได้ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีกันมากมุ่งพัฒนาทางด้านวัตถุจนลืมพัฒนาจิตใจทำให้คนส่วนใหญ่ประมาทในการสั่งสมบุญซึ่งจะเป็นเสบียงที่สำคัญในการเดินทางไกลไปสู่ปรโลกบางคนมีความเข้าใจไม่ถูกต้องคิดว่าบุญบาปไม่มีเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยไม่เชื่อในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้พิสูจน์แล้วว่าบุญบาปมีจริงทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงเพราะไปรู้ไปเห็นได้ในธรรมจักขุและญาณทัศนะที่ละเอียดลึกซึ้งเกินกว่าวิสัยของปุถุชนจะคิดเอาเองได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดที่เรียกว่าเป็นอจินไตยเพราะดังที่พุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอจินไตย4อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ใดคิดผู้นั้นพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้า

รับความลำบากเปล่าอจินไตยสี่อย่างได้แก่พุทธวิสัยก็เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเช่นการแสดงปฏิหาริย์ของพระพุทธองค์เป็นต้นอย่างที่สองคือฌานวิสัยเป็นวิสัยของผู้มีฌานเช่นการเหาะเหินเดินอากาศอย่างที่สามคือวิบากแห่งกรรมเป็นผลของการกระทำถ้าทำบุญก็ย่อมได้รับผลคือความสุขถ้าทำบาปก็ย่อมได้รับผลคือความทุกข์และประการสุดท้ายคือโลกจินตาคือความคิดในเรื่องโลกเช่นใครเป็นผู้สร้างโลกใครเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์เป็นต้น

ต้องอาศัยปัญญาอันบริสุทธิ์ของพระธรรมกายภายในดังนั้นเรื่องอจินไตยจึงไม่สามารถรู้ได้ด้วยการคิดจะรู้ได้ด้วยญาณทัศนะและเห็นได้ด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายคล้ายกับการรักษาโรคของคนในสมัยก่อนแต่เดิมก็ไม่รู้ว่าโรคต่างๆเกิดมาจากสาเหตุอะไรเพราะเชื้อโรคไม่สามารถมองเห็นได้ดี

มองเห็นตัวของเชื้อโรคได้บุญและบาปก็เช่นเดียวกันเป็นของละเอียดเรามองไม่เห็นด้วยตามนุษย์แต่สามารถเห็นได้ด้วยตาของพระธรรมกายผู้ที่เข้าถึงธรรมกายแล้วจึงจะทราบซึ้งเรื่องของบุญและบาปจะเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุและผลบุคคลประกอบเหตุอย่างไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นเหมือนการปลูกถั่วย่อมได้ถั่วปลูกงาย่อมได้งาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องผลของบุญเอาไว้มากมายซึ่งในวันนี้หลวงพ่อมีตัว

ครองเรือนจึงได้ทำการบริจาคมหาทานตลอด7วันให้กับยาจกและชาวพระนครพอครบ7วันก็ทิ้งทุกอย่างใครอยากได้อะไรก็ให้มาขนเอาไปได้เลยจากนั้นได้เดินทางเข้าป่าหิมพานต์ออกบวชเป็นดาบสท่านตั้งใจสมาทานมั่นในศีลและเจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญตบะธรรมปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันท่านใช้เวลาไม่นานนักก็ได้บรรลุอภิญญา5สมาบัติ8สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้หลังจากนั้นท่านก็ตั้งใจเจริญเมตตาจิตตลอด7ปีเมื่อถึงคราวละโลกก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเป็นมหาพรหมผู้มีอนุภาพมากได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอด7สังวัตวิวัตกัปหมายถึงว่าโลกนี้เจริญขึ้นสูงสุดและเสื่อมลงต่ำสุดถึง7รอบท่านก็ยังเสวยสุขที่เกิดจากฌานสมาบัติไม่เคลื่อนไปไหนเลยเมื่อโลกถึงความพินาศคือถูกไฟบรรลัยการเผาผลาญทำลายท่านได้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสราเมื่อโลกยังไม่ถึงความพินาศได้เข้าถึงวิมานพรหมมันว่างเปล่าเป็นท้ามหาพรหมผู้เป็นใหญ่กว่าพรหมทั้งหมดใครใครก็ครอบงำไม่ได้เมื่อการเวลาผ่านไปจะสังวัตวิวัตกับท่านได้จุติมาบังเกิดเป็นท้าสักกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึง36ครั้งครั้นเคลื่อนจากการเป็นจอมเทพก็ได้มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นธรรมราชามีมหาสมุทรทั้ง4นะเป็นขอบเขตประกอบด้วยรัตนะ7ประการคือจักแก้วแก้วมณีขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วช้างแก้วม้าแก้วมีบุตรมากกว่า1,000คนแต่ละท่านก็ล้วนแต่กล้าหาญชาญชัยย่ำยีข้าศึกได้สามารถครอบครองปัตตภีมณฑลนี้อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราวุธท่านได้สั่งสอนคนในพื้นปัตตภีให้ตั้งมั่นในศีล5ด้วยความเป็นพระราชาผู้เรืองเดชมีวัตถุเครื่องปลื้มใจมากมายมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมากมหาชนฟังแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสได้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าจักรพรรดิทรงแนะนำต่างก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปกันมากมายนี่ก็เป็นเรื่องอานุภาพของบุญที่นำความสุขและความสำเร็จมาให้คือถ้าหากมีบุญมากเวลามาเกิดก็มาเป็นใหญ่ในภพภูมินั้นๆโดยไม่ต้องไปแข่งแย่งต่อสู้กับใครเหมือนกับว่าตำแหน่งเหล่านั้นได้รอคอยผู้มีบุญอยู่แล้วหากเป็นพรหมก็เป็นเท้ามหาพรหมเป็นเทวดาก็เป็นเท้าสักกะเทวราชเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นจอมจักรพรรดิแต่ถ้าบุญลดหลั่นลงมาฐานะความมันอยู่ก็ด้อยลงมาเพราะฉะนั้นบุญยังเป็นตัวแปรของชีวิตที่สำคัญเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตควรหมั่นสั่งสมบุญโดยการให้ทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลให้บริสุทธิ์และหมั่นเจริญสมาธิภาวนาทำใจของเราให้หยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อใจของเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนกระแสบุญก็เกิดขึ้นในกลางกายจะบันดาลให้เราสำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นมาเกิดทั้งทีควรทำความดีให้ถึงพร้อมจะได้เบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญกันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข
ความเจริญ

รุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

สัชชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่198จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีตรัสตอบว่าเสด็จแม่น่ะทรงมีพระคุณแก่ฉันมากล้นเกินประมาณนั้นฉันตระหนักแก่ใจดีแต่พระจริยาวัดของเสด็จแม่น่ะแม้จะทรงชราภาพแล้วแต่ก็ยังแต่งองค์ทรงเครื่องที่ไม่เหมาะสมแก่วัยของพระองค์ทรงโปรดที่จะเสด็จเยื้องกลายไปมาเยี่ยงดรุณวัยสาวเท่านั้นยังไม่พอยังทรงสวนเสเฮหากับพวกคนเฝ้าประตูและคนฝึกช้างซึ่งคนเหล่านั้นน่ะไม่คู่ควรที่พระองค์จะตรัสด้วยและที่ยิ่งกว่านั้นเสด็จแม่ยังทรงสั่งทูตให้ถือสารในนามของฉันไปถวายเจ้าผู้ครองนครประเทศราชมีใจความว่าเสด็จแม่ของหม่อมฉันน่ะยังทรงอยู่ในวัยบันเทิงเลิงรื่นขอพระองค์จงเสด็จมารับเสด็จแม่ของหม่อมฉันไปอยู่ด้วยเถอะพระแม่เจ้าโปรดพิจารณาเถอะเสด็จแม่น่ะทรงมีพระจริยาวัดเช่นนี้ฉันควรจะทำอย่างไรฉะนั้นหากว่าเรื่องที่พระแม่เจ้าสมมุติขึ้นมานั้นจะกลายเป็นความจริงฉันก็แน่ใจว่าเสด็จแม่เนี่ยคงเป็นคนแรกที่ฉันจะส่งให้ผีเสื้อน้ำกินนะพระแม่เพรีจึงทูลถวายพระพรว่าหากพระมารดาของมหาบพิตรเนี่ยทรงมีโทษดังที่ได้ตรัสมาก็เป็นพระดำรัสที่ชอบด้วยเหตุผลแต่พระนางนันทาเทวีนั้นล่ะทรงเป็นพระชายาผู้ทรงรักและภักดีต่อมหาบพิตรมากเหลือเกินแต่เหตุไฉนจึงทรงดำริว่าจะทรงส่งพระนางให้ผีเสื้อน้ำกินซะล่ะขอถวายพระพรเหตุที่พระแม่เพรีทูลถามเช่นนั้นก็ด้วยปรารถนาจะให้พระเจ้าจุลนีทรงพระอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งที่ทรงนิราชจากปัญจาลนคร

ฝ่ายพ่อครัวผู้จงรักภักดีต่อพระนางสลากเทวีเมื่อจุดไฟเผาห้องครัวของตนแล้วก็รีบพากุมารทั้งสองหนีออกจากปัญจาลนครไปให้ไกลที่สุดกระทั่งพ่อครัวซึ่งหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในมัทรัฐเข้าไปสมัครเป็นพ่อครัวรับใช้ในวังเมื่อพระเจ้ามัทราชทอดพระเนตรเห็นพระจุลนีราชกุมารนั้นซึ่งมีรูปร่างสง่างามผิวพรรณผุดผ่องผิดกับเด็กธรรมดาและที่เด่นชัดก็คือความทนงตนตามเชื้อสายขัตติยะเพราะทรงถือพระองค์ว่ายังทรงเป็นกษัตริย์อยู่นั่นเองและดูเหมือนว่ายิ่งทรงเจริญพระชันษามากขึ้นความทนงองค์อาจในศักดิ์ศรีของกษัตริย์นับวันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนอกจากพระจุลนีราชกุมารจะได้ธนูเสกบุตรพ่อครัวเป็นเพื่อนเล่นคู่พระทัยแล้วพระกุมารยังทรงสนิทสนมคุ้นเคยกับพระนางนันทากุมารีพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชมากเป็นพิเศษเพราะเหตุที่ทั้งสองพระองค์ได้พบปะกันบ่อยๆในสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นกรีธาสถานที่ให้ความสำราญพระทัยของเหล่าราชบุตรและราชธิดานั่นเองเมื่อต่างได้เห็นหน้ากันทุกวันทั้งพระจุลนีราชกุมารและพระนันทาราชกุมารีก็เริ่มมีพระอัธยาศัยต้องกันเมื่อการล่วงไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีทั้งคู่ต่างก็ทรงเจริญวัยขึ้นพระกุมารก็ทรงมีพระรูปงามสง่าหน้าเกรงขามพระนันทากุมารีนั่นล่ะก็ทรงพระสิริโฉมงดงามเหลือเกินพระชวีวันผุดผาดพระกิริยาช่างงามสมเป็นขัตติยกุมารีดังนั้นจากความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างกันก็แปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกชอบพอกันเป็นพิเศษและต่อมาก็ก่อตัวเป็นความรักความสิเนหาในที่สุดพระเจ้ามัทราชทรงสอดส่องความเป็นไปของพระธิดาของพระองค์อยู่เสมอครั้นทรงเห็นว่าเจ้าหญิงทรงสนิทสนมกับเจ้าชายจุลนีมากก็ยิ่งทรงสังเกตพฤติกรรมของเจ้าชายจุลนีอย่างใกล้ชิดจนวันหนึ่งพระองค์ทรงสดับเสียงกันแสงของพระราชธิดาดังแว่วมาจากสนามเด็กเล่นเหตุที่ทรงกันแสงเช่นนั้นก็เพราะถูกเจ้าชายจุลนีลงโทษเนื่องจากขัดคำสั่งของเจ้าชายจุลนีที่รับสั่งให้เจ้าหญิงนำลูกข่างพร้อมทั้งสายมาเล่นกันในวันรุ่งขึ้นแต่พอถึงเวลาเล่นเจ้าชายก็ทวงถามถึงลูกข่างเจ้าหญิงกลับแกล้งเย้าว่าถึงไม่ได้เอามาแล้วเธอจะทำอะไรฉันล่ะด้วยอัธยาศัยที่ทนงในศักดิ์ไม่ต้องการให้ใครขัดคำสั่งเจ้าชายจุลนีจึงตรัสว่าจะทำอะไรหรือก็ทำอย่างนี้สิว่าแล้วก็ทรงเขกพระเศียรของพระราชธิดาทันทีเจ้าหญิงนันทามิได้ทรงคิดว่าเจ้าชายจุลนีน่ะจะโกรธรุนแรงถึงเพียงนี้และแต่ไหนแต่ไรมายังไม่เคยมีใครกล้าทำกับพระองค์ถึงเพียงนี้เจ้าหญิงจึงทรงกันแสงลั่นจนเสียงนั้นได้ยินไปถึงพระราชบิดาใครทำอะไรลูกค่ะพวกพี่เลี้ยงนางนมน่ะหายไปไหนหมดพระเจ้ามัทราชทรงรับสั่งถามด้วยพระสุรเสียงอันดังพลางเสด็จลงมาจากพระตำหนักพวกพี่เลี้ยงนางนมซึ่งปล่อยให้เจ้าหญิงเล่นตามลำพังได้ยินพระดำรัสแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปปลอบโยนเจ้าหญิงพลาง

ทูลถามว่าใครหลังแกทูลกระหม่อมเพคะเจ้าหญิงทรงนิ่งเพราะความรักที่แฝงอยู่ในพระหทัยทรงดำริว่าถ้าเราบอกว่าพี่จุลนีตีเราเนี่ยพี่จุลนีก็จะต้องถูกพระบิดาของเราลงโทษเป็นแน่การที่เราถูกพี่จุลนีตีเนี่ยเพียงเท่านี้เรายังพอทนได้แต่การที่พี่จุลนีน่ะต้องถูกลงอาญานั้นเราไม่อาจทนได้แน่ทรงดำริแล้วก็ตรัสเลี่ยงว่าไม่มีใครรังแกเราหรอกเราวิ่งเล่นเพลินไปน่ะไม่ทันระวังศีรษะไปชนกับต้นไม้เข้าก็เท่านั้นเองพี่เลี้ยงนางนมจึงนำความขึ้นกราบทูลพระเจ้ามัทธราชตามที่เจ้าหญิงตรัสบอกพระเจ้ามัทธราชมิได้ทรงเชื่อแต่ก็มิได้ตรัสพระวาจาใดออกมาพระองค์ทรงบังเกิดความปริวิตกในพระทัยว่ากุมารนี้น่ะมองทีไรก็ไม่เหมือนพ่อครัวเลยสักนิดหนึ่งรูปก็งามหน้าเลื่อมใสกิริยาท่าทางช่างองค์อาจหน้าเกรงขามเหลือเกินชรอยกุมารนี้น่ะคงไม่ใช่บุตรของพ่อครัวเป็นแน่กระทั่งวันหนึ่งเหล่าพี่เลี้ยงนางนมได้นำเครื่องเสวยกลางวันไปถวายเจ้าหญิงนันทาถึงสนามเด็กเล่นเจ้าหญิงก็ทรงประทานแจกพระสหายที่มาเล่นกันณที่นั้นสหายทุกคนเมื่อจะรับขนมที่เจ้าหญิงทรงประทานให้ต่างทำความเคารพเจ้าหญิงซะก่อนเว้นแต่เจ้าชายจุลนีที่ไม่ยอมทำเช่นนั้นเท่านั้นยังไม่พอเจ้าชายกลับคว้าขนมไปจากพระหัตถ์ของเจ้าหญิงทันทีโดยไม่รอให้เจ้าหญิงทรงยื่นประทานให้การกระทำของเจ้าชายจุลนีในครั้งนี้มิได้รอดพ้นจากสายพระเนตรของพระเจ้ามัทธราชซึ่งนั่นก็เป็นอีกเงื่อนปมหนึ่งที่เพิ่มความคลางแคลงพระราชหฤทัยว่าแปลกเสียจริงเจ้าจุลนีนั่นทำไมช่างองค์อาจนักไว้ตัวราวกับลูกกษัตริย์ก็ไม่ปานผิดกับเจ้าธนูเสกที่ดูอ่อนน้อมไม่มีความถือตัวและออกจากกลัวๆซะด้วยซ้ำไปพระองค์เกือบจะคาดคั้นเอาความจริงจากพ่อครัวแต่เหตุผลก็ยังหย่อนอยู่จึงได้แต่ทรงรอต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าชายจุลนีน่ะทรงนำลูกข่างไปเล่นถึงบนพื้นพระราชมณเทียนบังเอิญลูกข่างกลิ้งเข้าไปใต้ที่บรรทมน้อยซึ่งเป็นแท่นประทับพักผ่อนของพระราชาซึ่งหากเป็นเด็กทั่วไปเนี่ยก็จะต้องรีบคลานเข้าไปเก็บของเล่นทันทีแต่เจ้าชายจุลนีหาได้ทรงทำเช่นนั้นไม่ทรงดำริว่าเราน่ะจะไม่เข้าไปใต้ที่บรรทมของพระราชานี้เป็นอันขาดแล้วก็ทรงเที่ยวหาไม้มาเขี่ยลูกข่างออกจากที่บรรทมน้อยจากนั้น

สัปปะริวาลังกาทินะทุตสังปาจิคันหาตุปาจิคะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกะทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะละตังหิตตายะสุขายะนิพพานยะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

กระผมเป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอายุ25ปีอุปสมบทเป็นพระภิกษุมาได้พรรษา4แล้วครับปัจจุบันประจำอยู่โครงการพระธรรมจาริกครอบครองกับผมมีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไปนอกจากนั้นโยมพ่อโยมแม่ยังทำสุราพื้นบ้านขายและดื่มเองด้วยจนผู้ใหญ่ได้อย่างเต็มปากว่าเงินที่ส่งให้ลูกๆเรียนจบได้และสร้างฐานะมาได้ถึงขนาดนี้มาจากการผลิตสุราขายซึ่งกับผมเองก็มีส่วนช่วยด้วยกับผมมีพี่น้องทั้งหมด4คนกับผมเป็นลูกคนโตแม่แต่งท้องกับผมนานกว่าคนอื่นๆคือ11เดือนคนทั้งหลายรวมทั้งแม่คิดว่ากับผมคงตายอยู่ในท้องแล้วเราจะบ้านตัวไปแถบนั้นไม่มีใครเนี่ยจะอยู่ในท้องแม่ได้นานขนาดนี้เจ้าแม่ของกับผมเป็นคนใจบุญชอบไปวัดทำบุญอยู่ตลอดกับผมยังมีโอกาสได้ไปวัดกับโยมแม่ซึ่งพระที่มาอยู่นะเป็นพระธรรมจาริกในโครงการพระธรรมจาริกโยมแม่ศรัทธาท่านมากจึงพากับผมไปฝากไปลูกศิษย์วัดกับผมอยู่กับพระได้2ปีพอจะป.6กับผมอยากบวชแต่พ่อแม่อนุญาตแต่เหตุผลว่าถ้าบวชจะไม่ได้เรียนหนังสือกับผมยังได้เรียนต่อจนจบม.3แล้วก็ได้รับโควตาพิเศษไปเรียนต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างนั่นจนจบปวช.หลังจากนั้นก็ผมก็ได้โควต้าพิเศษเรียนต่อปวส.ที่วิทยาลัยเทคนิคนั่นช่วงนี้เองก็ผมต้องมาเช่าห้องพักข้างนอกอยู่กับเพื่อนระหว่างนี้ก็ผมลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายมากแม้กับผมลำบากแต่ก็มีเพื่อนๆคอยช่วยกับผมอยู่เสมอแต่เป็นเพื่อนผู้หญิงกับผมได้แยกไปเจ้าหอพักกับเพื่อนผู้หญิง2คนโปรดฟังให้ดีก่อนเป็นบ้าน1หลังร่วมกันออกค่าเช่าคนละ500บาทต่อเดือนแบ่งกันนอนคนละห้องใน1เดือนเดือนละ1ถึง2ครั้งกับผมและเพื่อนๆจะพากันไปเที่ยวสถานบันเทิงดื่มสุราเบียร์สนุกสนานตามภาษาวัยรุ่นผู้หญิงกับผมก็มีแฟนเป็นคู่อยู่แล้วเนี่ยแต่กับผมยังไม่มีแฟนกับผมจึงรู้สึกเหงาจึงบอกให้เพื่อนฟังเล่นๆทำไมไม่นานเพื่อนได้พาเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งมารู้จักกับผมฉะนั้นกับผมก็รู้ตัวอยู่ว่าตนเองทำผิดอย่างมหันต์แต่กับผมก็อยากจะเรียนรู้ว่าความชั่วเป็นอย่างไรถ้ากับผมตั้งใจทำความชั่วอย่างจริงจังกับผมทำผิดศีล5อย่างนี้นับเวลาได้8เดือนก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันกับผมวันนั้นเป็นช่วงฤดูฝนกับผมขับรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนตามปกติกับผมประสบอุบัติเหตุรถชนเสาที่กั้นแนวขอบถนนจนขาหักคุณหมอได้ผ่าตัดดามขาให้และอยากสอบปลายภาคปีสุดท้ายเสร็จอาการที่ขาก็ยังไม่หายดีกับผมก็กลับไปอยู่บ้านถ้าไม่ห่างจากคนรักของกับผมมากขึ้นแต่ก็ยังมาเที่ยวหาเธออยู่ช่วงนี้เองกับผมก็ได้พบกับผู้หญิงคนใหม่รักไม่จริงนี่ถ้ากับผมมีสิ่งก็ติด3กับข้อ5อีกครั้งซึ่งเป็นช่วงสงกรานต์หลังจากสงกรานต์เสร็จกับผมก็ฝันประหลาดอยู่หลายคืนเช่นฝันว่าตนเองเกิดแก่เจ็บตายอยู่หลายครั้งเวียนไปวนมาความฝันนั้นชัดเจนมากเหมือนจริงเลยเนี่ยฝันทุกคืนเลยกับผมจำติดตาได้ถึงทุกวันนี้ตามมากับผมได้ทราบข่าวจะมีการจัดบวชที่วัดบ่อหลวงจังหวัดน่านแต่ผมอยากบวชมากเหมือนกับรอคอยมานานแสนนานจึงขอญาติกับคุณพ่อกับแม่ท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ยังไม่ทันได้บวชเช้าตรู่วันหนึ่งก็มีขบวนผู้เฒ่ามาถือขันดอกไม้เม็ดข้าวสารและเทียนมาเต็มบ้านของกับผมท่านกับผมงงว่าเอ๊ะมาทำอะไรกันเนี่ยจะบวชอยู่แล้วเนี่ยก็ถามไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามาทำอะไรเนี่ยมาเป็นกระบวนเลยเนี่ยก็มาขอตัวกับผมมาไปให้ลูกสาวเขาซึ่งเป็นคนรักของกับผมนั่นเองแหละ
ก็ผมก็พูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่เข้าใจว่ายังไงก็ไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานขอบวชก่อนอันนี้ถูกหลักวิชาต้องบวชก่อนแต่กับผมให้เหตุผลไว้ว่าท่านผู้เฒ่ากับผมอยากเรียนต่อแล้วตอนนี้กำลังรักษาการขาหักอยู่ยังไม่สามารถทำงานหนักได้ขอเลื่อนเวลาการแต่งงานอีก5 ปีหลังจากนั้นหากเธอรักษาสัญญากับผมก็จะรักษาสัญญาคือสร้างครอบครัวอบอุ่นร่วมกันกับเธอต่อมากับผมก็ได้บวชสมดังที่ได้ตั้งใจไว้กับผมได้ใจมากที่สุดในชีวิตผ่านมา2 ปีกับผมก็ทราบข่าวว่าอดีตคนรักของกับผมได้เคยสัญญากันไว้ว่าจะรอ5 ปีแต่เธอรอไม่ไหวตอนนี้เธอมีลูก1 คนแล้วครูไม่ใหญ่ครับโชคดีมากเลยครับที่สัญญานั้นเป็นเพียงสัญญาปากเปล่าเท่านั้นแหละครับก็ผมก็รู้สึกดีใจมากเพราะได้ตั้งใจอธิษฐานว่าขอให้ได้บวชตลอดชีวิตให้ได้ตายในผ้าเหลืองตอนนี้ก็ผมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องสารสนเทศโครงการพระธรรมจารีครับแล้วพ่อครับหลายครั้งที่กับผมเรียนรู้จากความฝันรู้ธรรมญาณจากความฝันเช่นฝันเห็นภาพอสุภะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของสังขารทั้งหลายบางครั้งทำให้กับผมรู้สึกปลงและเข้าใจชีวิตมากขึ้นบางครั้งก็มีคนมาบอกมาสอนในฝันเป็นผู้ชายบ้างหญิงบ้างเห็นตัวบ้างไม่เห็นบ้างอย่างครั้งหนึ่งขณะที่กับผมนอนอยู่มีเสียงผู้หญิงตะโกนกับผมดังๆว่ามัวทำอะไรอยู่เขาไปกันถึงไหนแล้วท้ายกับผมสะดุ้งตื่นแบบงงๆแล้วก็มีหลายครั้งที่ความฝันของกับผมเป็นจริงเช่นฝันเห็นกุมารทองกับผมก็

0: จะชวนมาอยู่ด้วยพอรุ่งเช้าก็มีคนเอากุมารทองมาให้ฝันเห็นคนเอาของมงคลมาให้เป็นลูกแก้วสว่างสวยมากผ่านไปไม่กี่วันก็ได้พระกระผมก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมถึงต้องฝันอย่างนั้นลูกชายของป้าเมื่ออายุได้15 ปีได้ออกจากบ้านไปทำงานรับจ้างยังตัวจังหวัดบ้างต่างจังหวัดบ้างเพื่อนำเงินส่งให้พ่อแม่ได้ดูแลใช้จ่ายในครอบครัวจนเมื่ออายุได้16 ปีก็ได้พบรักและแต่งงานมีลูกด้วยกัน1 คนโอ้ดีนี้ก็แต่งงานกันเร็วขนาดนั้นเหรอเขามีอุปนิสัยร่าเริงสนุกสนานชอบช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและญาติญาติเป็นอย่างดีก่อนเสียชีวิตประมาณ5 เดือนได้ประสบอุบัติเหตุโดนเครื่องจักรตัดนิ้วมือข้างขวาขาดไปบางนิ้วในวันที่เสียชีวิตก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ส่วนตัวที่เพิ่งซื้อมาใหม่ได้มีกี่วันเพื่อออกไปซื้อของนอกโรงงานได้ประสบอุบัติเหตุรถชนทำให้เสียชีวิตทันทีรวมอายุได้24 ปีคำถามกรรมอะไรทำให้กับผมเกิดเป็นลูกชาวไร่ชาวนาได้รับความลำบากต้องประกอบอาชีพแต่เป็นมิจฉาวานิชาผิดศีล5ทั้งนั้นนี่กับผมไม่อยากทำเลยเช่นฆ่าสัตว์ขายสัตว์เพื่อให้เขานำไปฆ่าผลิตสุราจำหน่ายเป็นต้นแล้วกับผมจะพ้นจากบ่วงกรรมนี้ได้อย่างไรคุณพ่อคุณแม่ของกับผมฆ่าสัตว์ผลิตและดื่มสุราเป็นอาจินท่านจะได้รับผลกรรมเช่นใดและจะแก้ไขอย่างไรให้ท่านพ้นจากอาชีพหรือวิบากกรรมนี้ถึงแม้ว่าจนไม่ดีเลยต้องรื้อผังจนออกซะเพราะเหตุใดผมยังอยู่ในท้องแม่นานถึง11 เดือนทำไมกับผมอยากจะบวชตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้บวชต้องมาบวชตอนอายุมากซึ่งทำให้หลงทางทำผิดเสียเวลาอยู่นานกับผมทำกรรมอะไรมาจึงต้องประสบอุบัติเหตุขาหักและสาเหตุนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้กับผมได้บวชสมดังปรารถนาแล้วทำไมมาถึงคราวที่ทุกข์ยากลำบากจะมีคนคอยช่วยเหลือกระผมเสมอเวลากระผมนั่งสมาธิเดินจงกรมมักจะปรากฏภาพในอดีตที่ไม่ค่อยดีจึงการทำผิดศีลข้อ3เป็นเพราะเหตุใดและกระผมควรจะแก้ไขอย่างไรเป็นเพราะเหตุใดบางครั้งกระผมฝันถึงเรื่องราวสัจธรรมของชีวิตเช่นเกิดแก่เจ็บตายหรืออสุภะบางครั้งกระฝันถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าที่เป็นจริงความฝันก่อนบวชของกระผมที่ฝันว่าไปพบชายแต่งชุดขาวบนภูเขาคืออะไรแล้วกระผมควรทำอย่างไรต่อไปเพื่อกระผมมีพลังที่จะได้ทำงานที่แท้จริงตามที่กระผมปรารถนาลูกชายป้าตีสีชีวิตไปดูอุบัติเหตุรถชนตอนนี้อยู่ที่ไหนได้รับสมุนที่ยาวที่ไปให้หรือไม่มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรและฝากอะไรมาบอกญาติบ้างครับเป็นเพราะเหตุใดกับผมรู้สึกผูกพันกับพญานาคเป็นอย่างมากติดตาตรึงใจมาตั้งแต่วัยเด็กจนปัจจุบันนี่ชอบพญานาคนี่ก็ใกล้เทศกาลแล้วเนาะกับผมว่าพระธรรมกาย3 ครั้งรู้สึกผูกพันคุ้นเคยอยากจะมาอีกทั้งรู้สึกปลื้มในพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากไม่ได้ฟังมโนปฏิทางหลวงพ่อรู้สึกประทับใจมากเกิดปิติขนลุกชูชันเย็นซาบซ่านทั้งตัวเป็นเพราะเหตุใดกับผมมีบุญบารมีหรือมีวาสนาทางธรรมพอที่จะศึกษาสำเร็จวิชาธรรมกายสามารถฝันในฝันได้หรือไม่และกับผมควรจะทำอย่างไรในอดีตชาติที่ผ่านมากับผมเป็นใครอยู่ที่ไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรครับผมได้เคยร่วมสร้างบารมีมากับพระเดชคุณหลวงพ่อและหมู่คณะมาบ้างหรือไม่อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นทุกเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เอาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญชาลูกทำไมเกิดเป็นลูกชาวนามีชีวิตลำบากต้องประกอบอาชีพมิจฉาวาณิชาผิดศีล5ทั้งที่ไม่อยากทำเลยเพราะในอดีตมีความตระหนี่ได้ทำทานมาน้อยจึงทำให้เกิดในตระกูลที่ยากจนลำบากต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในการประกอบอาชีพมิจฉาวาณิชาใช่ไหมจ๊ะเป็นเรื่องธรรมดาเลยถ้าใครตนีชาติต่อไปก็ต้องจนถ้าใครไม่ตนีทำทานชาติต่อไปก็รวยจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วที่บุญกุศลแม่แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น

นั่งรณรงค์ให้ชนทั้งหลายเลิกดื่มเหล้าแล้วติดฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมดังกล่าวจ้ะคุณพ่อคุณแม่ของลูกฆ่าสัตว์ผลิตและดื่มสุราเป็นอาจินจะท้ายมีวิบากกรรมคือถ้าฆ่าสัตว์ก็จะทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะประสบอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บพิการหรืออายุสั้นจ้ะผลิตและดื่มสุราเป็นอาจินก็จะทำให้เป็นบ้าใบเป็นยาอ่อนหรือมาเลี้ยงดูคนบ้าใบปัญญาอ่อนเพราะว่าขายสุราและถ้ากรรมนิมิตชัดเจนนักใกล้ตายคตินิมิตก็จะดำมืดนำไปสู่มหานรกขุมห้าหรืออย่างน้อยก็ยมโลกอะไรต้องไปถูกน้ำกรอกถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนที่ในยมโลกถูกกรอกน้ำกรดที่น้ำร้อนในมหานรกขุมห้าจะแก้ไขลูกก็ต้องไปทำหน้าที่กรรมนิมิตให้ท่านให้ท่านหักดิบเลิกผลิตและดื่มสุราอีกทั้งต้องไปชวนคนเลิกดื่มด้วยให้ท่านทั้งสองเนี่ยให้ไปชวนคนเลิกดื่มเลิกผลิตสุราด้วยรวมทั้งลูกจะต้องไปชวนท่านสั่งสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาให้ท่านปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆจนหมดอายุขัยจ้ะลูกต้องอยู่ในท้องแม่นานถึง11เดือนเพราะกรรมในอดีตที่ชอบขังสัตว์ไว้เป็นเวลานานๆเรื่องมีอยู่ว่าลูกได้เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่ชอบเลี้ยงสัตว์ขังกรงไว้นานๆโดยไม่ค่อยยอมปล่อยให้มันมาเดินเล่นบ้างเลยเช่นพวกไก่ที่เลี้ยงเอาไข่เนี่ยมักจะเลี้ยงมันไว้ในกรงแคบๆเป็นต้นจ้ะแค่ให้อาหารมันกินแล้วมันก็ผ่านโรงงานผลิตในตัวมันออกมาเป็นไข่ลูกอยากบวชตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้บวชกลับไม่ได้บวชตอนอายุมากซึ่งทำให้หลงทางนำผิดเสียเวลาอยู่นานเพราะกรรมในอดีตที่คบคนผ่านถ้าให้มาตกอยู่ในวงจรของคนผ่านอีกทั้งไม่เคยได้อธิษฐานจิตมาทำบุญว่าเวลาทำบุญแล้วไม่ได้อธิษฐานจิตว่าขอได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยมาส่งผลจ้ะชาตินี้ต้องอธิษฐานแล้วแหละลูกต้องประสบอุบัติเหตุขาหักตั้งก่อนบวชพระกรรมฆ่าสัตว์ไว้ทำเป็นอาหารและค้าขายทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยมาส่งผลซึ่งจริงๆแล้วต้องถึงแก่ชีวิตน่ะลูกอะแต่ว่ามีบุญที่เคยบวชพระและเคยบวชเป็นตาผ้าขาวมาช่วยเอาไว้จึงรอดตายได้จ้ะบวชเป็นตาผ้าขาวรักษาศีลเจริญภาวนาเมื่อถึงคราวตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคนมาช่วยเหลือเสมอพระในอดีตมีบุญสงเคราะห์ญาติเพราะฉะนั้นเรื่องญาตินี่เราอย่าขาดในการสงเคราะห์นะจ๊ะช่วยเหลือเกื้อกูลได้ก็สงเคราะห์กันไปพอถึงเวลาเราตกยากก็จะมีญาติมาสงเคราะห์แล้วก็มีบุญสงเคราะห์เพื่อนเอาไว้ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่ลูกลำบากจึงทำให้มีคนมาช่วยจ้ะเวลาลูกนั่งสมาธิเดินจงกรมมักจะมีภาพที่ทำผิดศีลก็จะสามเสมอเพราะว่าตอนก่อนบวชลูกได้สั่งสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้เนี่ยจึงทำให้เกิดกามวิตกในช่วงนั่งสมาธิก็อย่าไปสนใจเนี่ยกับสิ่งเหล่านั้นให้มีสติรู้เท่าทันจ้ะจะแก้ไขก็ให้นึกถึงความเป็นจริงของสังขารร่างกายว่ามันต้องมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นของไม่งามต้องทำความสะอาดกันทุกวันเป็นรังแห่งโรคเป็นทางแมงพัฒนาการชีวิตและปัญหาต่างๆเป็นต้นแล้วก็ให้เปลี่ยนอารมณ์มาสังสมการนึกถึงดวงใสๆลวงพระใสๆบ่อยๆไม่ช้าสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปเองจ้ะบางครั้งลูกฝันเห็นเรื่องราวเกิดแก่เจ็บตายและอสุภะและบางครั้งฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเพราะบุญที่เคยเจริญสมาธิมาแบบเนี้ยในอดีตทำแบบเนี้ยมาแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิเคยเจริญสมาธิแบบนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายอสุภะบ้างอะไรเงี้ยเลยทำให้มาเกิดสมาธิมาเป็นบุญที่ตามมาสอนตัวเองในฝันได้เพราะในความฝันที่เกิดจากบุญบันดาลบุญที่เกิดจากสมาธิในอดีตดังกล่าวส่งผลในฝันเหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นจริงจ้ะความหวังลูกก่อนบวชว่าไปพบชายชุดขาวบนภูเขาเพราะ
เป็นฝันที่เกิดจากสัญญาเก่าที่

ลูกเคยบวชเป็นตาพระขาวและเจริญสมาธิภาวนาจ้ะก็ลูกตั้งใจเจริญศีลสมาธิปัญญาจนเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สม่ำเสมอก็จะทำให้มีพลังในการขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นต่อไปได้จ้ะลูกชายของบ้านได้เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุตายแล้วก็ไปเป็นสัมภเวสีเดินตุลัดตุเลตุลัดตุเลร่าเล่แบบคนไม่มีสติแต่ภายหลังเมื่อได้รับบุญแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งแต่ก็ยังมีความเป็นอยู่ไม่ดีนักให้ทำบุญโดยที่ส่วนกุศลไปให้อีกบ่อยๆจ้ะตอนนี้เขาอยากได้บุญอีกเพราะอาหารก็ยังขาดแคลนไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้เขาไปใช้เงินใช้ทองกันไปขอใครเขาให้ก็กินไม่ได้เพราะไม่มีบุญเสื้อผ้าก็มีไม่มากจะต้องการบุญอีกเยอะไปบอกใครก็ไม่มีใครรู้เรื่องใครในที่นี้คือมนุษย์เพราะมันคนละภพภูมิกันแล้วนะจ๊ะโลกติดตราตรึงใจกับพญานาคตั้งแต่เด็กเพราะลูกเคยคุ้นเคยกับตำนานความเชื่อของพื้นบ้านแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลูกเคยเกิดเป็นพญานาคในชาติใกล้ๆจ้ะให้ลืมเถิดไม่เกิดประโยชน์อันใดให้แหมมาสนใจพระรัตนตรัยในตัวดีกว่าจ้ะเราเดินมาวัดพระธรรมกายหลายครั้งไม่ได้ฟังมโนปริทางหมู่คณะแล้วเกิดปิติขนลุกซ่าเย็นซาบซ่านไปทั้งตัวหมดละลูกเคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะจะมีสายบุญร่วมกันแต่ได้พลัดกันมานานหลายพุทธันดรแล้วแต่ก็มีบุญที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้เพราะพระธรรมกายก็มีอยู่ในตัวของลูกเองอยู่แล้วนะถ้าถูกทำถูกหลักวิชาและมีความเพียรก็จะสมหวังจ้ะลูกก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยบางชาติก็เป็นกองเสบียงบางชาติก็เคยบวชแต่ก็ได้ประมาทในการดำเนินชีวิตจึงทำให้พลัดกันมาหลายพุทธันดรในระหว่างนั้นก็ไปเกิดเป็นอะไรแต่อะไรมามากมายก่ายกองรวมทั้งเคยได้บวชเป็นพระแล้วก็เคยบวชเป็นตาปะขาวดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

หลักในการทำทานที่ให้บุญมากเราได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์แม้ในพระไตรปิฎกก็มีหลักสำคัญอยู่3ประการประการแรกคือถึงความได้ศรัทธาองค์ประกอบข้อที่2ที่ทำให้ทานนั้นมีผลมากคือวัตถุทานนะได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาด้วยความชอบธรรมองค์ประกอบประการที่3ก็คือเนื้อนาบุญนะผู้รับ3ประการนะที่ทำให้ทานเนี่ยมีผลมากหรือน้อยคือความเต็มเปี่ยมของศรัทธาความบริสุทธิ์ของวัตถุทานแล้วก็เนื้อนาบุญนะ

เคสวันนี้มีคำถามคำตอบที่น่าสนใจซึ่งแตกต่างจากเคสอื่นๆที่มักจะเป็นคำถามคำตอบเกี่ยวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเคสนี้เป็นเรื่องการ

ยืมเงินมาทำบุญหลักในการทำทานที่ให้บุญมากเราได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์แม้ในพระไตรปิฎกก็มีหลักสำคัญอยู่3ประการประการแรกคือถึงความด้วยศรัทธานะทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากที่ทำไปแล้วนะปลื้มทั้ง3ระยะกระแสบุญส่งผลก็จะส่งผลเต็มที่เคยมี MV ปฏิมากรรมเรื่องหนึ่งที่ทางรายการอุบันฝันในฝันได้ทำเอาไว้เป็นเรื่องของเทพธิดาไปเที่ยวชมอุทยานสวรรค์แล้วก็ปฏิมากรรมที่มีน้ำนะจะพวยพุ่งเฉพาะช่วงที่เจ้าของวิมานมาถึงถ้าเจ้าของวิมานไม่มาเยี่ยมอุทยานทิพย์นี่นะปฏิมากรรมน้ำก็จะไม่พวยพุ่งนิ่งๆก็ในเรื่องก็เล่าว่าเทพธิดาท่านนั้นตลอดฟังนานในอดีตตอนเป็นมนุษย์ปลื้มใจตอนทำกับหลังทำก่อนทำไม่ปลื้มก่อนทำไม่พระพรื่มปุณหกหกหล่นเพราะว่าไปขุดหงุดหงิดขุนเคืองกับเรื่องรอบตัวถึงแม้มันจะมีจริงแต่มันอยู่ที่เราเนาะว่าเราจะไปเอาใจเราไปผูกหรือเปล่าเพราะใจคุณมัวก่อนทำไม่ผ่องใสมันมีผลถึงที่พิยสมบัตินะอันนี้กับเรื่ององค์ประกอบข้อที่1ที่ทำให้ทานมีผลมากคือ1ถึงพร้อมด้วยศรัทธานะทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำนะองค์ประกอบข้อที่2ที่ทำให้ทานนั้นมีผลมากคือวัตถุทานนะได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาด้วยความชอบธรรมเคสนี้เป็นเคสที่ผู้มีศรัทธานะศรัทธามากแต่ทรัพย์มันมาไม่ทันแต่อยากจะทำบุญก็เลยไปกู้เงินมาทำบุญนะพระอาจารย์ชื่อว่าพวกเราที่เข้าวัดมานานๆบางท่านคงได้ยินได้ฟังบ้างบางท่านก็เจอกับตัวเองบ้างนะไปกู้เงินมาทำบุญซึ่งจำได้ว่าหลวงพ่อทัตตะเคยให้หลักเอาไว้ว่าถ้ากู้มาแล้วมั่นใจด้วยคืนแน่นอนนะอยากทำบุญเนี่ยแต่บุญมันมากลางเดือนแต่เงินออกปลายเดือนกู้มา15วัน20วันเดี๋ยวปลายเดือนก็ใช้คืนอันนี้ไม่มีปัญหาแต่เคสนี้มีปัญหาเพราะกู้แล้วไม่ยืมไม่คืนนะไปกู้เงินมาทำบุญแต่ว่าเป็นการไปกู้นี่ในยุคนั้นก็ต้องใช้บุคคลค้ำประกันก็มาขอแรงให้เพื่อนใจบุญพอกันบอกอยากทำบุญละเกินแต่เงินมาไม่ทันจะกู้มาทำบุญก่อนช่วยค้ำประกันทีนะไอ้เพื่อนก็ใจบุญพอกันก็ไปค้ำประกันให้ก็ได้เงินกู้มาตามที่ต่างๆต้องการทำบุญตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการทุกอย่างเรียบร้อยแต่คนกู้ไม่เอาเงินไปคืนนะผลมันก็ตกกับที่คนที่ไปค้ำประกันต้องไปใช้แทนนะคนค้ำประกันก็เป็นบุญของเรานะเนี่ยตัวจริงเลยเนี่ยตัวจริงเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเงินไปทำบุญแล้วเดี๋ยวเราใช้แทนเจ้าของเคสนี่เป็นคนที่ไปค้ำประกันก็เขียนคำถามมาถามว่าในกรณีอย่างนี้คนที่กู้เงินมาทำบุญแล้วก็ทำบุญจริงนะแต่ไม่นำเงินไปใช้คืนจะมีผลยังไงคนกู้ส่วนตัวเจ้าของเคสต้องไปใช้เงินแทนเพราะคิดว่าเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ทำบุญจะมีผลบุญผลบาปอย่างไรกับคนกู้คนค้ำประกันนะเราก็เห็นว่ามันสลับซับซ้อนจังนะอันนี้วัตถุทานเนาะวัตถุทานนะองค์ประกอบประการที่3ก็คือเนื้อนาบุญนะผู้รับ

สามประการนะที่ทำให้ทานเนี่ยมีผลมากหรือน้อยคือความเต็มเปี่ยมของศรัทธาความบริสุทธิ์ของวัตถุทานแล้วก็เนื้อนาบุญนะวันนี้เราก็ได้ศึกษากันนะไอ้เรื่องการยืมเงินมาทำบุญแล้วไม่ใช้คืนคนค้ำประกันไปใช้คืนไปใช้แทนเนี่ยนะมันมีผลอย่างไรบ้างนะเราเข้าเรื่องกฎแห่งกรรมกันนะ

0: พ่อกับแม่มีลูกทั้งหมด10คนลูกเป็นคนที่9ของลูกมีอาชีพทำไร่ทำนาชอบดื่มเหล้าและเล่นไฮโลมักจะอาบหนีแม่ไปดื่มเหล้าและเล่นไฮโลประจำและขโมยเงินที่แม่เก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวไปด้วยจนทำให้ครอบครัวไม่มีเงินซื้อข้าวกินเป็นอย่างนี้เรื่อยมาตั้งแต่แม่มีลูกคนแรกแต่ก็ยังมีลูกถึงคนที่9คือตัวลูกหนูขอร้องให้พ่อเลิกเล่าเพราะว่าหนูอายหนูอายเขาอะที่มีพ่อขี้เล่าพอมีลูกคนที่10พ่อก็เริ่มห่างเล่าห่างไฮโลไม่ค่อยจะเล่นเหมือนก่อนหันมาทำมาหากินเดี๋ยวมาวันหนึ่งขณะพ่อออกไปไถนาพ่อก็มีอาการปวดทรนทรายในท้องอย่างรุนแรงมีอาการเหลืองไปทั้งตัวแม่นำส่งโรงพยาบาลหมอบอกพ่อว่าเป็นดีซ่านพ่อถูกผ่าตัดที่ท้องต่อมาการดีขึ้นพอดีขึ้นเท่านั้นแหละพ่อก็แอบไปดื่มเหล้าอีกวันหนึ่งพ่อเมาเดินตกบันไดที่บ้านเพื่อนอาการพ่อจึงทรุดหนักนอนอยู่ในห้อง ICU หลายเดือนและพ่อก็เสียชีวิตขณะพ่อเสียชีวิตตัวลูกอายุประมาณ9ขวบบ้านหลังเก่าที่ลูกเคยอยู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้หัวหน้าครอบครัวของบ้านนี้เสียชีวิตลงคนในครอบครัวจึงขายบ้านให้แม่ของลูกชาวบ้านโจทย์ขานกันว่าผีดุแล้วก็เป็นทางผีผ่านทุกคนมันจะได้ยินเสียงดังแป๊กแป๊กเหมือนเสียงดีดไม้ดังมาจากเสาต้นหนึ่งของบ้านเป็นประจำแป๊กแป๊กฟังให้ดีคืนนี้คืนหนึ่งลูกได้ฝันว่าเห็นหญิงชายแปลกหน้าหลายคนในฝันลูกรู้ว่าเป็นเจ้าที่ที่บ้านจึงถามในฝันว่ามีทั้งหมดกี่คนเขาตอบว่ามีทั้งหมด14คนลูกก็พูดว่าทำไมเยอะจังเขาบอกตอนแรกอยู่กันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่พอเห็นใครผ่านมาก็เรียกให้มาอยู่ด้วยก็เลยเยอะนี่ฝันนะจ๊ะแล้วลูกทำบุญเจ้าที่สูงสุดไม่ให้เจ้าที่ที่บ้านทุกครั้งกลุ่มหญิงชายแปลกหน้าเขาบอกในฝันอีกว่าขอให้สร้างศาลให้เขาหน่อยศาลเก่าเขาซึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นมะขามพังไปหมดแล้วแล้วก็ทำให้ลูกเห็นในฝันว่ามีศาลผุพังอยู่ใต้ต้นมะขามแม่ของลูกเองก็ยืนยันว่าเคยมีศาลตั้งอยู่ใต้ต้นมะขามแล้วก็ได้ผุพังไปแล้วจริงๆซึ่งตอนนั้นลูกยังไม่เกิดลูกก็รับปากในฝันว่าถ้ามีเงินจะสร้างให้จะบ้านหลังนี้เพิ่งถูกรื้อเพิ่งจะถูกรื้อไปทั้งสองลูกจะนำไม้ไปปลูกใหม่แต่ลูกก็ไม่แน่ใจว่าถ้าปลูกใหม่แล้วจะเป็นเหมือนบ้านหลังเก่าหรือเปล่าเจ้าค่ะพี่ช้างลูกมีโรคประจำตัวคือโรคลมบ้าหมูจะมีการชักมาตั้งแต่อายุ2ขวบเป็นมาจนถึงปัจจุบันแต่อายุ15ปีแม่ได้มอบหน้าที่ให้นำวัวไปเลี้ยงขณะที่พี่ชายกำลังต้อนฝูงวัวซึ่งมีจำนวน20ตัวไปตามถนนจู่ๆวัวก็เกิดตื่นอะไรก็ไม่ทราบมันพากันหันหลังวิ่งย้อนสอนกลับมาทางเก่าพี่ชายกับลูกซึ่งกำลังเดินตามหลังวัวอยู่จึงถูกฝูงวัวเหยียบตายไหม
1: ไม่ตาย
0: จนที่สามมีแต่รอยปูดเหมือนไข่เค็มเต็มไปหมดตามตัวก็มีแต่รอยฟกช้ำทำให้พี่ชายเพ้อเหมือนคนเสียสติแม่ก็เดินนำพี่ชายมารักษาเองตามภาษาชาวบ้านจนหายตัวลูกเองหลังจากที่ลูกจบม.6แล้วก็ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีช่วงที่ทำงานอยู่นี้เองทำให้ลูกมีโอกาสได้มาวัดและสร้างบุญกับหมู่คณะอย่างต่อเนื่องพอเริ่มมีการสร้างพระธรรมกายประจำตัวลูกก็ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวให้ตัวเองแบบทยอยบุญ ขณะลูกพ่อจะทยอยบุญไม่ได้เพียงไม่ถึง 5,000 บาทซึ่งก็ยังไม่ครบองค์คืนหนึ่งลูกก็ฝันประหลาดฝันว่ามีผู้ชายตัวดำร่างใหญ่กำยำนุ่งหยักร่างสีแดง2 คนในมือถือสมุดบัญชีเขาเป็นนักบัญชีเดินตรงดิ่งมาหาตัวลูกที่กำลังยืนอยู่แล้วเขาก็เปิดบัญชีที่อยู่ในมือถามลูกว่าชื่อนามสกุลนี้ใช่ไหมลูกก็ตกใจว่าทำไมเขาถึงรู้ชื่อนามสกุลของเราซึ่งมันก็ตรงจริงๆนั่นแหละลูกจึงตอบเขาไปว่าใช่มีอะไรเปล่าเขาบอกว่าหมดอายุไขแล้วนะจะต้องตายเพราะไฟดูดพอเขาพูดจบร่างลูกก็ตกลงไปในหลุมลึกและมืดมากลูกคิดว่าเราคงตายแน่ตายไหมคงจะหมดอายุไขอย่างที่เขาบอกจริงๆแต่ความรู้สึกสุดท้ายวูบหนึ่งลูกก็นึกได้ว่าเราได้สร้างองค์พระไว้ที่มหาธรรมกายใจดีแต่ยังไม่เต็มแล้วลูก

0: ว่าศรัทธามากพอนึกถึงบุญได้แม้ไม่เต็มองค์จึงเงยหน้าขึ้นมาถามชายสองคนนั้นว่าบุญที่ได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวและบุญอื่นๆที่ได้ทำที่วัดพระธรรมกายเนี่ยช่วยหนูไม่ได้เลยเหรอพอพูดเสร็จร่างของลูกก็ลอยวูดขึ้นมาจากกลุ่มนั้นพร้อมกับเสียงชายร่างดำที่นุ่งอยากครั้งนั้นก็พูดขึ้นว่าเอาบุญตรงนี้แหละถึงยังเอาไปไม่ได้แต่บุญช่วยได้จากนั้นลูกอะไรสะดุ้งตื่นตื่นขึ้นมาได้อาการตัวสั่นแขนขาอ่อนไม่มีแรงเลยลูกก็รู้สึกกลัวมากๆเพราะคิดว่าชายสองคนนี้ต้องเป็นยมทูตแน่นอนแต่ก็รู้สึกอุ่นใจว่าผลบุญยังช่วยเราได้ทีนี้ความฝันลูกไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะสิคะต่อมาลูกก็ฝันอีกว่าพ่อของลูกซึ่งตายไปนานแล้วได้เดินก็มาหาลูกที่นั่งล้อมวงอยู่กับแม่และพี่น้องแต่พ่อไม่สนใจใครเลยเดินตรงมาจับมือลูกอย่างมีความหวังเต็มเปี่ยมมือที่มาจับลูกแห้งและหยาบกร้านเหมือนอดอาหารมานานเสื้อผ้าขาดและหมองคล้ำพ่อก็ได้บอกกับลูกว่าสร้างองค์พระที่วัดประจำกายให้พ่อหน่อยได้ไหมในฝันลูกก็งงแปลกใจว่าพ่อรู้จักวัดประจำกายได้อย่างไรเขาก็ลือไปทั่วประโลกกันละทั้งที่มีชีวิตอยู่พ่อก็ไม่ทำบุญไม่เข้าวัดเลยลูกก็ถามพ่อกลับไปว่าบุญจากการสร้างองค์พระนี้เนี่ยจะช่วยพ่อได้หรือพ่อบอกว่าบุญตรงนี้แหละจะช่วยพ่อพ้นจากความลำบากที่เป็นอยู่ในตอนนี้ได้นี่เห็นไหมจ๊ะแต่ในฝันลูกตอบพ่อไปว่าลูกจะไม่มีเงินสร้างพระให้พ่อเลยพอพูดจบมือของพ่อที่จับลูกด้วยความหวังก็หลุดลงไปเลยพ่อก้มหน้าด้วยความผิดหวังและไม่พูดอะไรต่อลูกก็รู้สึกตัวตื่นความฝันนั้นชัดเจนเหมือนจริงมากพอเดือนถัดมาเงินเดือนออกลูกจึงนำเงินไปจองพระให้พ่อและให้แม่ด้วยต่อมาลูกก็ได้นำเงินมาทยอยบุญสร้างพระของพ่อของแม่และตัวลูกจนเต็มทั้งสามองค์สุดยอดเลยอีกช่วงหนึ่งลูกห่างหายไม่ได้มาวัดหลายเดือนเพราะงานเยอะมากต้องทำโอทีคืนหนึ่งลูกได้ฝันไปว่าลูกได้มาที่วัดพระธรรมกายเห็นคนมามากมายและมีพระมาร่วมงานเหลืองอารามเต็มไปหมดแล้วต่อมาก็เห็นคุณยายยืนอยู่แล้วเข้าไปก้มกราบที่เท้าคุณยายแต่ในฝันรู้ว่าเป็นงานของคุณยายซึ่งละสังขารไปแล้วแล้วก็ตื่นลูกจึงได้สอบถามกับทางวัดว่าคุณยายยังอยู่หรือเปล่าเขาได้บอกกับลูกว่าคุณยายได้ละสังขารไปแล้วลูกขนลุกทั้งตัวไปเลยค่ะจากนั้นลูกก็ได้มาวัดและหลวงพ่อก็ได้บอกบุญ 30,000 วัดวัดละบาทที่จะมาในวันสลายร่างคุณยายขณะนั้นลูกมีเงินอยู่ในธนาคาร 40,000 กว่าบาทลูกได้ฟังหลวงพ่อบอกว่าถ้าเราได้ทำบุญ 30,000 วัดทีเดียวก่อนตายเราจะนึกบุญออกขณะนั้นลูกกำลังป่วยเป็นเนื้องอกในมดลูกข้างซ้ายต้องเข้ารับการผ่าตัดลูกจึงตัดสินใจถอนเงินมา 40,000 บาทซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่มาทำบุญโดย 30,000 นั้นทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารและปัจจัยทายาทแด่พระ 30,000 วัดที่จะมาในงานสลายร่างคุณยายส่วนอีก 10,000 นั้นทำบุญบูชาทำคุณยายอาจารย์หลังจากนั้นลูกเข้ารับการผ่าตัดมดลูกก่อนผ่าตัดมดลูกลูกอะไรระลึกนึกถึงบุญที่ทำไปก็รู้สึกปลื้มปิติสบายใจคิดว่าถ้าต้องตายก็ไม่กลัวแล้วแหละเพราะว่าได้ทำบุญไว้แล้วผลการผ่าตัดของลูกปรากฏว่าปลอดภัยดีทุกอย่างลูกฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจนหมอแปลกใจและก็ได้กลับมาทำงานตามเดิมคุณป้าท่านหนึ่งเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรของลูกรู้จักกับลูกตั้งแต่ปี 43ขณะลูกกำลังจะไปโทรศัพท์ที่ตู้สาธารณะป้าก็กำลังจะไปบอกบุญป้าเจอลูกก็เลยคุยกันจึงรู้ว่ามาวัดพระธรรมกายเหมือนกัน แต่นั้นมามีบุญอะไรเราก็ร่วมทำบุญกันมาตลอดคุณป้ามีปัญหาเรื่องดวงตาทั้งสองข้างเป็นต้อหินเป็นมาหลายปีเคยไปหาหมอหมอก็ถามว่า มีลูกไหม เอ้าถ้ามีก็ให้ไปอยู่กับลูกพูดคล้ายๆกับว่าตาต้องบอดแน่นอนคุณป้าพอฟังหมอพูดถึงก็ฟิตขึ้นมาเลยคนอย่างเราก็สิทธิ์มีครูก็เลยมากราบคุณยายยายจางของเราคุณยายบอกว่าเรื่องเล็ก ให้นั่งสมาธิมากๆและสวดมนต์ยายจะช่วยคุณป้าก็ทำตามและสร้างบุญมาตลอดปัจจุบันดีขึ้นมากตาไม่บอดเหมือนที่หมอบอกขณะนี้ลูกก็ได้พักอาศัยอยู่กับคุณป้าท่านนี้ที่ตาดีขึ้นมาเยอะเนี่ยแล้วยังคงร่วมบุญและมาวัดด้วยกันตลอดค่ะไปหาหมอหมอถามมีลูกไหมเมื่อคำถามพ่อของลูกตายแล้วไปไหนคะพ่อได้มาเข้าฝันบอกให้ลูกสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้จริงหรือไม่คะพ่อทราบข่าวการสร้างพระที่วัดพระธรรมกายได้อย่างไรคะพ่อได้รับบุญที่ลูกสร้างพระอุทิศให้หรือไม่คะพี่ช้างลูกทำกรรมใดมาจึงถูกฝูงวัวเหยียบจนมีแต่รอยปูดเต็มหัวและฟกช้ำตามตัวบุญใดช่วยไว้จึงไม่ถึงแก่ชีวิตคะที่ลูกฝันเห็นมีผีเจ้าที่14ตนมาใส่อยู่ที่บ้านหลังเก่าของลูกเป็นความจริงหรือไม่คะเหตุใดลูกจึงฝันเช่นนั้นลูกควรจะสร้างศาลให้ตามที่เขาขอในฝันหรือเปล่าล่าลูกได้รับปากเขาในฝันแต่ลูกไม่อยากสร้างศาลเลยจ้ะค่ะเคยมีคนบอกว่าที่ตรงที่บ้านหลังเก่านี้เนี่ยเป็นทางผีผ่านเสียงดังแป๊กๆเหมือนเสียงดีดไม้ที่ดังมาจากเสาต้นหนึ่งของบ้านเป็นเสียงอะไรคะมีวิญญาณใดมาสิงอยู่หรือไม่ชายตัวดำที่นุ่งหยักครั้งสีแดง2คนได้มาเข้าฝันลูกนั้นคือใครคะไม่ไปถามเขาเลยถ้าลูกไม่ได้สร้างพระและสร้างบุญไว้ที่วัดพระธรรมกายลูกจะมาอายุไขจะต้องตายเพราะไฟดูดตามที่เขาบอกจริงหรือไม่คะทำไมชาตินี้ตัวลูกจึงยากจนทั้งไม่อยากจนบุญที่ลูกได้ตัดความตระหนี่ออกจากใจนำเงินไปร่วมบุญถวายพระทหารและปลัดเครื่องปัจจัยทายธรรมแด่ภิกษุสงฆ์ 30,000 กว่าทั่วประเทศและบุญอื่นๆจะมีอะไรสงอย่างไรคะคงตอบได้แค่ย่อๆเท่านั้นแหละผังจนถวายลูกได้ถูกรื้อไปได้ประมาณไหนแล้วคะฐานะความเป็นอยู่ของลูกจะดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมคะกรรมใดทำให้เป็นเนื้องอกในมดลูกข้างซ้ายต้องผ่าตัดมดลูกลูกจะมีกรรมนี้อยู่อีกไหมคะบุญที่ลูกได้ทำในงานสลายร่างคุณยายมาตัดรอนวิบากกรรมอย่างไรบ้างคะชาติที่ผ่านมาลูกเป็นผู้หญิงหรือชายคะเอาชาติใกล้ๆกันแล้วกันนะจ๊ะได้แต่งงานมีครอบครัวมาหรือไม่ลูกเคยประพฤติพรหมจรรย์มาบ้างไหมคะลูกเคยตั้งใจจะอยู่เป็นโสดไปแต่งงานจะเป็นไปได้ไหมคะอดีตชาติลูกเคยนั่งเห็นดวงธรรมไหมคะแม่และน้องสาวลูกสนับสนุนการทำบุญของลูกดีมากน้องสาวก็เป็นคนชอบทำบุญและเขาจะเกื้อกูลลูกมาโดยตลอดเราทั้งสามได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะและเกี่ยวข้องมาอย่างไรบ้างคะบุพกรรมในดวงตาของคุณป้าทั้งสองข้างจึงเป็นต้อหินจนเกือบบอดอดีตชาติผลการปฏิบัติธรรมของคุณป้าเป็นอย่างไรทำไมทั้งที่คุณป้าก็นั่งสมาธิมากแต่ก็ยังไม่เข้าถึงธรรมสักทีต้องไปอยู่โซโลมอนเปลี่ยนบรรยากาศคุณป้าเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะและเกี่ยวข้องกับตัวลูกมาอย่างไรคะ
1: เราไม่เหมือนคนผ่าตัดสมองรู้เรื่องหมดทุกอย่างคุยเหมือนคนปกติเลยเพราะปกติคนผ่าตัดสมองเนี่ยจะไม่รู้ตัวไปประมาณ 2-3 วัน ข้าวัดจริงๆก็คือปี2527ตัวเองเวลามาวัดเนี่ยเป็นนักศึกษานะคะมาด้วยทุกอย่างฟรีหมดไม่ว่าจะเป็นนั่งรถก็ฟรีทานอาหารก็ฟรีตอนนั้นก็ตั้งใจไว้ค่ะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีฐานะแล้วนะเราอยากจะช่วยคนเพราะว่าติดใจในส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อเคยสอนไว้วันไหนที่เราสามารถที่จะช่วยคนได้เราก็สามารถทำเพราะว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเราก็เลยมีความรู้สึกเราอยากจะเป็นผู้ให้ช่วงที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นผู้จัดการห้างหลายที่ทีเดียวนะคะแต่ว่ามีห้างหนึ่งเนี่ยที่ประทับใจมากตอนก่อนที่เราจะมาดูแลเนี่ยห้างนี้เนี่ยเป็นห้างที่มียอดสูญเสียพูดง่ายว่าของหายนะคะเป็นอันดับหนึ่งในห้างของประเทศตัวเองก็ด้วยความที่เข้าวัดมาเนี่ยหลวงพ่อเคยสอนไว้ค่ะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่มีใครอยากขโมยแต่มันต้องมีเหตุอันใดที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นสุดท้ายก็ไปเจอว่ารายได้เขาน้อยเกินไปทำยังไงที่เราจะทำให้ท้องเขาอิ่มแล้วเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับบริษัทก็คุยกับผู้บริหารนะคะถ้าสมมติเราทำผลงานได้ดีเราขอขึ้นเงินเดือนพนักงานปีละ2ครั้งแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยส่งน้องปฏิบัติธรรมเป็นร้อยชีวิตเลยสุดท้ายปรากฏว่าเราทำทั้ง2ทางไปพร้อมกันจากเดิมเนี่ยยอดสูญเสียมากๆกลายเป็นยอดสูญเสียน้อยที่สุดในประเทศพูดง่ายๆคือประสบความสำเร็จในเรื่องของความซื่อสัตย์พูดถึงการทำงานนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานมากแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องสุขภาพมากมายทีนี้พอมาช่วงนึงเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าปวดหัวมากสุดท้ายก็ตรวจเจอว่าเป็นเนื้องอกในสมองตอนแรกคุณหมอก็จะนัดผ่าตัดแต่ก็บอกคุณหมอว่าตัวเองออกจากงานมาแล้วคงไม่เครียดละแล้วก็จะขอปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมมาตลอด2ปีกว่าสุขภาพก็ดีขึ้นมากๆอาการวูบไม่มีเลยแต่ทุกครั้งที่จะไปทำเอ็มไอเนี่ยเนื้องอกก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏว่าจุดที่ตัวเองเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเยื่อหุ้มสมองคือด้วยความมันเป็นเยื่อเหมือนไข่สุดท้ายในยามันเข้าไปไม่ถึงมันก็โตขึ้นคุณหมอบอกว่าถ้าคุณไม่ผ่าตัดเนี่ยคุณเป็นอัมพาตอัมพาตหรือคุณอาจจะเสียชีวิตก็เลยจำเป็นต้องผ่าตัดแล้วแต่ว่าก่อนที่จะผ่าเนี่ยคุณหมอก็มาบอกคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตนะครับเพราะว่าผ่าตัดใหญ่คือตอนนั้นก็เฉยๆค่ะแต่ไม่ได้หมายถึงเราประมาทเราก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าตายก็ต้องตายไปนึกถึงบุญทุกๆบุญที่เข้าวัดมา34ปีจนกระทั่งนึกครบหมดทุกบุญละแล้วเราก็สมาหังไปเรื่อยแล้วเราก็หลับเลยอยู่ๆเราก็ได้ยินเสียงมีคนเรียกชื่อเราปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เดินมาแล้วเขาบอกว่าคุณผ่าตัดเสร็จแล้วตอนนี้คุณนอนอยู่ ICU แล้วตั้งแต่ผ่าตัดเสร็จเนี่ยไม่มีอาการอาเจียนปวดหัวปวดแผลอะไรไม่มีเลยเพื่อนก็งงมากเลยว่าทำไมเราไม่เหมือนคนผ่าตัดสมองรู้เรื่องหมดทุกอย่างคุยเหมือนคนปกติเลยเพราะปกติคนผ่าตัดสมองเนี่ยจะไม่รู้ตัวไปประมาณ 2-3 วันแต่ด้วยความที่เราจะไม่ห่างบุญเลยทุกวันเนี่ยได้ใส่บาตรทุกวันได้ดู DMC ทุกวันสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าดีขึ้นเร็วมากผ่าตัดเสร็จ3วันเนี่ยก็สามารถมานั่งสมาธิได้ซึ่งก็อยู่ในบุญมาตลอดสุดท้ายเนี่ยพยาบาลก็บอกว่าพี่คะเคสของพี่เป็นเคสพิเศษคืออยู่แล้วไม่มีอาการอะไรก็เลยบอกคุณหมอว่าขอกลับบ้านได้ไหมคุณหมอเขาบอกว่าขอโทษนะครับผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้เนื้องอก5เซนขนาดนี้เนี่ยผมขอให้อยู่7วันได้ไหมครับเพราะว่าอันนั้นคือน้อยสุดแล้วในการผ่าตัดสมองที่อยู่โรงพยาบาลตลอดเวลาที่เข้าวัดมา30กว่าปีนี้ถือว่าคุ้มมากแล้วก็ปลื้มมากในสิ่งที่เราได้พบมาไม่ว่าจะในเรื่องของการทำงานที่เราประสบความสำเร็จแล้วก็ในขณะเดียวกันที่เราเจอวิกฤตในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยคำพูดของหลวงพ่อสอนเราทุกจุดเลยเราสามารถเอาคำพูดของหลวงพ่อมาใช้ได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับจิตใจให้ยอมรับในทุกเหตุการณ์ให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้แต่ถ้าพวกเราอยู่ในศีลตลอดเวลาแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าชีวิตคุณก็จะประสบความสำเร็จทุกอย่างและเราก็จากโลกนี้ไปด้วยสิ่งที่คุ้มค่าในการที่เราเกิดมาสร้างมัน

อยากจะได้ลูกเป็นคนดีสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือทำดีๆให้ลูกดูมันมีเป็นสูตรอยู่แล้วนะสอนให้ลูกเป็นคนดีนะตั้งแต่โบราณมาแล้วอยากจะให้ลูกเป็นคนดีอย่าว่าแต่คนจะให้สัตว์ดีก็เหมือนกันมันต้องมีต้นแบบอยากจะได้ลูกดีหนึ่งทำดีๆให้ลูกดูสองหาเพื่อนดีๆให้ลูกเล่นมันเด็กมันก็ต้องเล่นกับเพื่อนถ้าได้เพื่อนด่าเก่งก็จบกันได้เพื่อนขี้ขโมยก็จบกันสามหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านสี่พาลูกไปหาครูดีๆที่โรงเรียนเลือกที่เรียนให้ดีเลือกครูให้ดีแล้วถ้าให้ดีก็พาทั้งแม่ทั้งลูกไปหาพระดีที่วัดนั่นนะเดี๋ยวก็ครบเองนั่นแหละ

ป็นอาจีนกำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจมาเข้าฝันได้แต่ที่ลูกฝันไปก็เกิดจากจิตนิวรณ์ที่ห่วงพ่อและจิตที่เป็นกุศลที่จะได้สร้างพระให้เต็มองค์โน่นไปอยู่คุ้มห้าพ่อรับบุญไม่ได้แต่บุญที่สร้างพระแล้วอุทิศไปให้ท่านก็ไปคอยท่านอยู่ที่ยมโลกเมื่อพ้นจากมหานรกขุมต่างๆแล้วจึงจะมาได้รับบุญที่ตรงนี้ให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกเรื่อยๆจ้าบุญจะไปคอยที่ยมโลกพี่ชายถูกฝูงวัวเหยียบจะมีรอยปูดเต็มหัวและฟกช้ำตามตัวเพราะในอดีตได้แกล้งเพื่อนที่กำลังต้อนวัวอยู่โดยทำให้วัวตกใจแล้ววัวก็กลับหลังหันวิ่งมาเหยียบเพื่อนจนเพื่อนฟกช้ำดำเขียวเหมือนตัวพี่ชายในชาตินี้แต่ไม่ตายเพราะกรรมไม่หนักถึงตายเพราะชาตินั้นเพื่อนก็ไม่ตายจ้ะพี่ชายเป็นโรคลมบ้าหมูชักมาตั้งแต่อายุ2ขวบจนถึงปัจจุบันเพราะกรรมในอดีตที่ทำปานาธิบาตนี่น่าศึกษาต้องศึกษาไว้เลยจ้ะโดยเวลาจะฆ่าสัตว์เช่นเป็ดไก่ก็จะเชื่อทีละน้อยทีละน้อยแบบไม่ให้มันตายทันทีเพราะชอบดูมันดิ้นจนขาดใจตายหรือแม้เวลาเชื่อสัตว์ใหญ่เช่นหมูก็จะทำคล้ายๆกันโดยจะมัดมันไว้แล้วค่อยๆเชื่อไม่ให้มันตายทันทีเพื่อดูเลือดที่ไหลและดูมันค่อยๆดิ้นตายจ้าวิบากกรรมทั้งหมดทั้งกล่าวนั่นแหละมาส่งผลให้เป็นลมบ้าหมูชักมาตั้งแต่อายุ2ขวบถึงอายุ43 41ปีจะแก้ไขก็ให้ทำบุญทุกบุญแล้วที่สูงสมให้สัตว์ที่เราฆ่าเอาไว้อย่างทรมานเอาไว้เยอะแยะนั่นแหละจ้าที่ลูกฝันเห็นว่ามีผีเจ้าที่1 4 14ตนมาอาศัยที่บ้านหลังเก่าของลูกนั้นก็ไม่เป็นความจริงเกิดจากจิตนิวรณ์ที่มีความเชื่อพื้นบ้านที่ถูกปลูกฝังกันมาและมาฝันในช่วงที่ธาตุของลูกวิปริตความเชื่อฝังตัวและมาสำแดงออกตอนที่ลูกธาตุวิปริตไม่ใช่เป็นทางผีผ่านและไม่ต้องสร้างศาลจ้ะให้สร้างบุญดีกว่าสร้างศาลบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นจ้ะชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ เสียงดังแป๊กแป๊กเหมือนเสียงดีดไม้ที่ดังมาจากเสาต้นหนึ่งของบ้านเป็นเสียงการขยับขยื่นของเรือนไม้ที่ไม่ค่อยแข็งแรงและยืดหยุ่นตัวเท่านั้นเองไม่ได้มีผีอะไรจะไปกลัวเสียเวลาและอารมณ์เจ้าชายตัวดำที่นุ่งอยากรังสองตนได้มาเข้าฝันลูกนั้นก็เป็นเรื่องจริงคือเจ้าหน้าที่ยมโลกได้มาเข้าฝันเจ้าซึ่งเขาได้เห็นในบัญชีว่าจะถูกไฟดูดเพราะลูกมีกรรมในอดีตที่เคยช็อตปลาเป็นประจำอยู่ช่วงหนึ่งในชาติที่ก่อนมาเกิดในชาตินี้ถ้าลูกไม่ได้สร้างบุญสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวไว้ลูกก็จะเป็นไปตามในบัญชีของเจ้าหน้าที่เขตดังกล่าวจ้ะนี่ชาตินี้ลูกมายากจนทั้งที่ไม่อยากจนเพราะการตระหนี่ในอดีตที่ทำทานมันน้อยบุญที่ลูกตัดความตระหนี่ออกจากใจและนำเงินไปร่วมบุญถวายพระทหารและปัจจัยไตรธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 30,000 วัดทั่วประเทศและบุญอื่นๆจะมีในอานิสงส์บุญนี้ก็จะรื้อผังจนลูกให้หมดสิ้นไปให้ลูกนึกถึงบุญนี้บ่อยๆที่ผ่านมาผังจนก็ถูกรื้อไปเยอะแล้วให้สร้างบุญต่อไปอย่าย่อท้อก็จะหมดไปสักวันแล้วผังรวยก็จะเกิดขึ้นจ้ะลูกเป็นเนื้อเงาในมดลูกข้างซ้ายต้องผ่าตัดมดลูกออกเพราะเป็นกรรมการมีเจ้าชู้และชาติเกิดเป็นผู้ชายรวมทั้งกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารมารวมกันกรรมนี้ได้เบาบางลงไปเยอะแล้วไอ้สั่งสมบุญต่อไปกรรมนี้ก็จะตามไม่ทันจ้า

บุญที่ลูกทำในงานสลายร่างคุณยายอาจารย์ก็ได้ตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวไปได้เยอะแล้วไปสั่งสมบุญมากมากแล้วอธิษฐานได้พ้นจากโรคภัยทั้งหลายบ่อยๆจ้ะชาติที่ผ่านมาก่อนมาเกิดได้เป็นผู้หญิงมีครอบครัวอยู่ในสังคมเกษตรกรรมในประเทศไทยนี่แหละแต่พลัดพรากจากปู่คณะมานานแล้วจ้ะในชาติใกล้ๆที่ผ่านมานี้ลูกจะไม่เคยประพฤติพรหมจรรย์เลยเอาใกล้ๆเนี่ยแต่มีทุกข์จากการครองเรือนแล้วก็เบื่อหน่ายอยู่หลายชาติครองเรือนแล้วก็มีทุกข์แล้วก็เบื่อหน่ายจึงทำให้ชาตินี้แหย่งๆในการมีครอบครัวถ้าเราตั้งใจจริงถ้าจะอยู่เป็นโสดก็เป็นไปได้ทุกยามก็แล้วแต่ตัวลูกจ้ะชาติใกล้จะผ่านมายังไม่ได้เห็นดวงธรรมเพราะพัดพระราชหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้ะรวมทั้งชาติชอดปลาในไกลๆเนี่ยแม่และน้องสาวลูกสนับสนุนการทำบุญของลูกดีมากน้องสาวก็เป็นคนชอบทำบุญและเกื้อกูลลูกมาตลอดทั้งสามคนเคยสร้างบุญร่วมกันมาในอดีตและเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำในชาติหลังๆก็ได้พัดพลาดจากหมู่คณะมาหลายชาติเป็นพุทธันดรแล้วจ้า

แล้วเพื่อนก็นำเงินไปทำบุญแต่ไม่ยอมนำเงินไปใช้หนี้สักบาทเดียวลูกในฐานะผู้ค้ำประกันก็ต้องนำเงินไปใช้แทนโดยคิดว่าได้ทำบุญนั้นแทนเพื่อนบุญนี้เป็นของเราลูกคิดอย่างนี้บุญที่เขาทำและบาปที่ไม่ใช้หนี้จะส่งผลให้เพื่อนในชาติต่อไปก็จะมาเป็นบริวารอาศัยพึ่งใบบุญตัวลูกจึงจะอยู่รอดได้

ส่วนบุญลูกจะได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวลูกมีความปิติยินดีและตัดใจได้แค่ไหนถ้าตัดใจได้เด็ดขาดแล้วมีปิติยินดีก็จะได้บุญมากๆจ้ะดวงตาของคุณป้าเป็นต้อหินทั้งสองข้างจนเกือบบอดเพราะกรรมขังสัตว์ในที่มืดเริ่มมีอยู่ว่าท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมและชอบจับปลามาขังไว้ในที่มืดในตุ่มแล้วปิดฝาเอาไว้เพื่อข้ากินเป็นอาหารและส่งผลไม่มีกรรมอื่นจ้ะที่ยังไม่บอดเพราะยังมีบุญจุดประทีปนี่จุดประทีปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนี่แบบมาคับประทีปอย่างเงี้ยและบุญปัจจุบันทุกบุญมาตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หนักเป็นเบาจ้าในอดีตป้าก็มาคอยทำสมาธิมากนักเพิ่งจะมาขยันทำในปัจจุบันเป็นหลักให้เพียรพยายามต่อไปก็จะเข้าถึงได้จ้าป้าเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์จ้าในอดีตก็เคยเป็นเพื่อนกันเลยกัลยาณมิตรกันมาตั้งแต่ชาติปูนนู่นที่ลูกได้เจอหมู่คณะได้ชวนกันมาสร้างบุญกับหมู่คณะมาก่อนที่ลูกจะพัดพลาดจากหมู่คณะ

0: จริงๆก็เป็นอาการชักชนิดนึงซึ่งผู้ที่มีอาการชักจะเกรงกระตุกทั้งตัวหมดสติน้ำลายฟูมปากแต่จริงๆเป็นแค่อาการเดียวจริงๆอาการชักยังมีหลายแบบนะคะชักแบบรู้สึกตัวแต่ว่าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มีการกระตุกเฉพาะที่เช่นมุมปากหรือว่าแขนกระตุกนิดหน่อยหรือบางคนก็ไม่รู้สึกตัวไม่รับรู้สิ่งแวดล้อมหรือเหม่อแล้วทำกริยาอะไรแปลกๆมีเบลอสับสนเคี้ยวปากอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสาเหตุของอาการชักเนี่ยจริงๆก็แบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆพวกที่มีสาเหตุชัดเจนเนี่ยก็อย่างเช่นเด็กที่พิการแต่กำเนิดทางสมองนะคะคนที่เคยได้รับอุบัติเหตุกระทบสะเทือนทางศีรษะรุนแรงบาดเจ็บที่ศีรษะมีเนื้องอกในสมองมีการติดเชื้อในสมองขั้นรุนแรงมาก่อนหรือสารเสพติดที่เป็นสิ่งกระตุ้นสมองให้เกิดอาการชักส่วนพวกที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนแต่ว่าอาจจะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมพวกเจเนติกอะไรเนี้ยนะคะหรือว่ามีประวัติในครอบครัวในแง่การรักษานะคะก็ขึ้นกับว่าสาเหตุของการชักเนี่ยเป็นชนิดไหนในบางรายที่เป็นด้านในแง่เรื่องของกลุ่มอาการหรือว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมแม้จะชักครั้งเดียวก็ต้องรักษารับประทานยาไปตลอดชีวิตแต่ในกลุ่มที่มีสาเหตุเรื่องของการติดเชื้อเรื่องของก้อนเนื้องอกในสมองพวกนั้นก็อาจจะต้องได้รับการรักษาเฉพาะเจาะจงเรื่องของการผ่าตัดหรือหยุดการใช้ยาหรือสิ่งกระตุ้นนะคะกรณีคนที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาด้วยยากันชักรับประทานต่อเนื่องบางทีก็ต้องรับประทานไป 3-5 ปีอย่างน้อยเพื่อที่จะไม่ให้มีอาการชักเกิดขึ้นแล้วก็ติดตามการรักษาดูแลกับคุณหมอที่ให้การรักษาอยู่อย่างใกล้ชิดในแง่การปฏิบัติตนของคนไข้นะคะก็คือการที่เราต้องดูแลรักษาให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอหลีกเลี่ยงภาวะกระตุ้นให้เกิดอาการชักเช่นภาวะที่ทำให้เราเครียดเพลียเหนื่อยล้าอดหลับอดนอนหรือบางคนรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดเวลาค่ะ
1: สาเหตุจากคุณหมอที่เล่าให้ฟังนะมีสาเหตุหลักอยู่2 อย่างคือสมองผิดปกติเนาะข้อที่2ก็เรื่องของพันธุกรรมนะตอนนี้เรามาฟังเฉลยจากคุณครูไม่ใหญ่นะมันเกิดจากอะไรนะโรคกรมบะหมูนี่นะ
2: 1วิบากกรรมที่ให้ทำให้เป็นโรคกรมบ้าหมู1อดีตชาติเวลาจะฆ่าสัตว์เช่นเป็ดไก่หรือหมูก็จะเชือดทีละน้อยแบบไม่ให้มันตายทันทีเพราะชอบดูมันดิ้นจนขาดใจตาย
1: นี่เนาะคำเฉลยจากครูไม่ใหญ่นะโรคลุมบ้าหมูนี่เป็น1 ใน 5โรคที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า5หมวดนะประกอบด้วยกุดถังไม่เป็นโรคเลือนนะคันโดไม่เป็นฝีกีฬาโสไม่เป็นโรคกรากนะข้อที่4กระโสโสไม่เป็นโรคมองคร่อและข้อที่5ไม่เป็นโรคลมบ้าหมูนะโรคลมบ้าหมูก็เวลามันเกิดอาการแล้วก็ชักไม่เลือกที่เนาะนะก็ถ้าบวชมาแล้วมันเกิดเนาะมาชักในเวลาที่ไม่ควรชักก็จะยุ่งนะ ก็เลยห้ามบวชนะข้อที่2นะอันนี้ถูกฝูงวัวเหยียบแล้วล่ะ
2: วิบากกรรมที่ทำให้พี่ชายถูกฝูงวัวเหยียบจนฟกช้ำดำตามตัว1อดีตชาติแกล้งเพื่อนที่กำลังต้อนวัวอยู่โดยทำให้วัวตกใจวิ่งมาเหยียบเพื่อนจนเพื่อนฟกช้ำดำเขียว
1: เนาะอันนี้กรรมแบบตรงไปตรงมานะตรงไปตรงมาไม่สลับซับซ้อนทำยังไงเจอแบบนั้นนะข้อที่2นะมาดูข้อที่3นะอันนี้วิบากกรรมที่ทำให้เป็นเนื้องอกในมดลูกนะ
2: วิบากกรรมที่ทำให้เป็นเนื้องอกในมดลูก1อดีตชาติเจ้าชู้ในชาติที่เกิดเป็นผู้ชาย2อดีตชาติฆ่าสัตว์ทำอาหาร
1: 2ข้อนะคงจะทำร่วมกันมานะตอนนี้มาดูข้อที่4ที่เกินความตั้งแต่ต้นเลยนะ
2: การที่เพื่อนกู้ยืมเงินมาทำบุญและเราเป็นผู้ค้ำประกันแต่เพื่อนไม่ยอมนำเงินไปใช้หนี้เราในฐานะผู้ค้ำประกันนำเงินไปใช้หนี้แทนจะมีผลอย่างไรต่อเพื่อนและตัวเราบุญที่เขาทำและบาปที่ไม่ได้ใช้หนี้จะส่งผลให้เพื่อนในชาติต่อไปจะมาเป็นบริวารอาศัยพึ่งใบบุญตัวเราจึงจะอยู่รอดได้บาปที่ไม่ได้ใช้หนี้จะยากลำบากยากจนต่อไปบุญนี้จะส่งผลให้ตัวเรามีสมบัติติดตัวไปในภพเบื้องหน้า
1: อันนี้ก็น่าศึกษานะตรงไปตรงมาแต่ซับซ้อนนิดนึงนะข้อที่4แล้วนะข้อที่5โรคต้อหินเราฟังคุณหมอไล่ฟังก่อนนะ

0: โรคต้อหินเป็นโรคที่ความดันตาสูงกว่าปกติแล้วส่งผลทำลายขั้วประสาทตาเมื่อขั้วประสาทตาถูกทำลายจะทำให้การมองเห็นลดลงโรคต้อหินมี2ชนิดคือต้อหินมุมเปิดและต้อหินมุมปิดต้อหินมุมเปิดจะมีความดันตาเพิ่มขึ้นช้าทำให้ในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นระยะท้ายๆจะส่งผลในการมองเห็นทำให้ภาพบริเวณขอบหายไปและในระยะสุดท้ายเมื่อเส้นประสาทตาถูกทำลายทั้งหมดจะทำให้ตาบอดได้ต้อหินมุมปิดเฉียบพลันจะมีอาการปวดตาปวดศีรษะอย่างรุนแรงตามัวลงเห็นแสงรุ้งรอบดวงไฟคลื่นไส้อาเจียนโดยอาการทั้งหมดจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับความดันตาที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาการจะมีความรุนแรงมากผู้ป่วยควรรีบไปโรงพยาบาลโดยทันทีการรักษาต้อหินยารักษาต้อหินมีหลายชนิดโดยยาจะไปลดความดันตายาหยอดสำหรับต้อหินมักพบในรูปแบบขวดซึ่งควรใช้ให้หมดภายใน1เดือนบางชนิดอาจบรรจุในหลอดพลาสติกขนาดเล็กที่ออกแบบสำหรับการใช้ครั้งเดียวยาต้อหินแต่ละชนิดมีผลข้างเคียงแตกต่างกันผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เมื่อพบความผิดปกติหลังหยอดยาการยิงเลเซอร์เป็นวิธีการที่ได้ผลดีและมีผลข้างเคียงน้อยผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้ง่ายเนื่องจากเลเซอร์จะทำงานด้านในตาจะไม่มีแผลที่ผิวตาการผ่าตัดเพื่อระบายน้ำเลี้ยงลูกตาออกมาภายนอกเป็นการผ่าตัดที่มีความละเอียดอ่อนผู้ป่วยควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดความสำคัญในการรักษาต้อหินคือการวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการรักษาและการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องควรหลีกเลี่ยงการซื้อยาหยอดเองโดยไม่ได้ติดตามอาการกับจักษุแพทย์การรักษาต้อหินทำไปเพื่อเก็บรักษาเส้นประสาทที่เหลืออยู่ให้ทำงานต่อไปลดการสูญเสียของเส้นประสาทการรักษาที่ไม่สม่ำเสมอจะทำให้โรคแย่ลงได้
1: คุณหมอบอกว่ามันเกิดจากความดันในลูกตานะเรามาดูกฎแห่งกรรมกันนะ
2: 5วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคต้อหิน1อดีตชาติจับปรามาขังไว้ในที่มืด2อดีตชาติขังนักโทษไว้ในคุกมืด3อดีตชาติเอาทรายปาใส่หน้าเพื่อจนเข้าตา4อดีตชาติซ่อนไพ่หลอกพวกนักพนัน5อดีตชาติมองดูคนอื่นด้วยความปรารถนาไม่ดีทำตาดุดุ6อดีตชาติมองสัตว์ด้วยจิตคิดร้าย
1: ทรมานคนหรือสัตว์เอาไว้ในที่มืดนะแล้วก็ทำให้เพื่อนทำร้ายตาเพื่อนเนาะหลักๆก็ประมาณนี้ละอีกอันก็คือใช้ตาทำบาปอกุศลนะ

สัปปะริวาลังกาทิยะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกะทินังอัฏฐาละตุอัมหากังทีฆรตังหิตตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนักปฏิบัติธรรมมือใหม่หลายท่านที่เพิ่งเริ่มฝึกทำภาวนาและได้ทราบว่าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของคนเรานั้นมีดวงธรรมภายในก็ปรารถนาที่จะเข้าถึงดวงธรรมนี้เช่นเดียวกับนักปฏิบัติธรรมท่านอื่นที่ได้เข้าถึงแล้วจึงได้เร่งประกอบความเพียรอย่างอุกฤษแต่ทว่าก็กลับกลายเป็นวิกฤตแทนนะคะและจะแก้วิกฤตนี้อย่างไรให้ผ่านพ้นจนได้เข้าถึงดวงธรรมภายในในเรื่องนี้เราไปฟังคำแนะนำจากครูแม่ใหญ่ไปพร้อมๆกันซึ่งมีหลักวิชาดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ที่จริงศูนย์กลางกายฐานที่7มีดวงธรรมอยู่แล้วแต่ว่าเป็นของละเอียดอ่อนเราจะเข้าถึงได้ต้องฝึกใจของเราให้ละเอียดอ่อนเท่ากับดวงธรรมภายในถ้ามันละเอียดเท่ากันใจของเราไปแตะอยู่ที่ดวงธรรมตรงนั้นถูกส่วนเข้าเราก็จะเห็นความสว่างขึ้นมาเป็นดวงใสๆหรือดวงธรรมภายในที่โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ซึ่งมีอยู่แล้วและศูนย์กลางกายตรงนี้มันเป็นช่องว่างๆเป็นอากาศธาตุว่างๆโล่งๆเล็กนิดเดียวอยู่ตรงกลางเป็นทางไปสู่พระนิพพานสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วเหลือแต่ปรับใจของเราให้ละเอียดอ่อนให้เท่ากับสภาวะธรรมภายใน

ุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะนำเพิ่มเติมว่าธรรมะทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปทำให้เกิดขึ้นมาเมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายในแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาดังนั้นให้เราหมั่นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เฉยๆอย่างเบาสบายด้วยใจที่ผ่องใสเยือกเย็นอย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิอย่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วน

เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากกระดือขึ้นมาสองนิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลาง

ในการกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันในกระประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆ

หรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจะทำความเพียรให้กระด้างกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยเฉยได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายสบายถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใส

จะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ Line OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อ Line OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง Line OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนเพื่อน Line OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นที่ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ Line OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท Line OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ Line OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกให้ได้ติดตามรับชมเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะโดยตลอดพิธีกรรมงานบุญนี้คุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์และดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมงานบุญที่คุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอยู่ในขณะนี้นะคะตลอดพิธีกรรมค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายนะคะตรึกระลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วโดยตลอดค่ะแล้วก็กราบอาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารให้ท่านได้ช่วยคุมบุญให้เรารวยรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะในอุปสรรคทั้งปวงด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญนี้ได้นะคะผ่านทาง GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยคุณผู้ชมก็จะคลิกไปที่ไอคอนนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Zoom ค่ะหรือว่า Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใกล้กำลังใจกันนะคะแล้วก็แคปเจอร์ภาพหน้าจอนี้ค่ะเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาสั่งสมบุญจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญกันเลยค่ะ
0: ค่ะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้สร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะคะทางรายการขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของผู้รักในการทำความดีซึ่งเป็นเรื่องของพราหมณ์ท่านหนึ่งค่ะที่หมั่นสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้ไปตามลำดับสมกับความปรารถนาของตนเองค่ะ
1: โดยเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพราหมณ์ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เห็นเหล่าพระภิกษุกำลังยืนห่มจีวรอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าและมีน้ำค้างเกาะอยู่ทำให้ทายจีวรของท่านนั้นเปียกน้ำค้างเนื่องจากพราหมณ์ท่านนี้ท่านเป็นคนที่รักในการทำความดีเป็นชีวิตจิตใจและมีใจที่ใฝ่ในการสร้างบุญกุศลเมื่อได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วค่ะจึงได้คิดที่จะแสวงหาบุญให้กับตนเองว่าเราควรถางหญ้าในสถานที่นี้ให้เตียนไม่ให้มีเพื่อพระภิกษุได้ห่มจีวรสะดวกและจีวรไม่เปียกน้ำค้างด้วยว่าแล้วในวันรุ่งขึ้นค่ะพราหมณ์ก็ได้ถือจอบออกจากบ้านถากหญ้าในสถานที่นั้นจนสะอาดแล้วก็ยังถากหญ้านั้นขยายออกไปเป็นลานกว้างยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: พอวันรุ่งขึ้นถัดมานะคะพราหมณ์เห็นพระภิกษุมายังสถานที่แห่งนั้นอีกค่ะเขาสังเกตว่าชายจีวรของพระภิกษุรูปหนึ่งตกลงไปบนพื้นดินเกลือกกลั้วกับฝุ่นค่ะจึงทำให้เกิดความคิดว่าเราน่าจะเกลี่ยทรายบนพื้นที่นี้ดังนั้นเขาจึงขนทรายมาเกลี่ยบนสถานที่แห่งนั้นแล้ววันต่อมาแสงแดดก็แผดกล้าค่ะพราหมณ์ก็สังเกตเห็นเหงื่อที่ไหลออกมาจากร่างกายของพระภิกษุที่ห่มจีวรอยู่ทำให้เกิดความคิดอีกว่าเราควรให้คนมาช่วยกันสร้างมนดบในที่นี้คิดอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกให้คนมาช่วยสร้างมนดบค่ะพอวันต่อมาอีกนะคะเห็นฝนตกลงมาแต่เช้าตรู่ขณะที่พระภิกษุยืนห่มจีวรท่ามกลางสายฝนนั้นนะคะเขาก็คิดว่าเราน่าจะให้คนมาช่วยกันสร้างศาลาขึ้นในสถานที่แห่งนี้ค่ะ
1: เมื่อคิดได้อย่างนี้อีกแล้วนะคะก็ได้รีบชักชวนชาวบ้านให้ได้มาสร้างศาลาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดความคิดอีกนะคะที่จะสั่งสมบุญใหญ่อีกค่ะฉลองศาลานะคะจึงได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองนั้นได้บำเพ็ญมาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายทำกุศลคราวละน้อยคราวละน้อยย่อมสามารถขจัดมลทินคือกิเลสของตนได้โดยลำดับเหมือนช่างทองปัดเป่ามลทินทองให้หมดไปฉะนั้นเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพราหมณ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลในทันทีค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าพราหมณ์ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รักในการสั่งสมบุญไม่ปล่อยผ่านแม้เพียงบุญเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านก็จะรีบขวนขวายแล้วก็คิดในใจอยู่เสมอเลยนะคะว่าจะต้องเอาบุญละเอียดติดตามตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าให้ได้ใจของท่านก็เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศลพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้ากลางจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาค่ะ
1: ใช่ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเหล่าผู้มีบุญที่ได้ติดตามรับชมอยู่ทางสถานีชิเบนบาย DMC ทุกท่านนะคะเราก็ทำแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนค่ะในการที่จะได้มาสั่งสมบุญในทุกๆวันนะคะสำหรับที่วัดพระธรรมกายค่ะเราก็จะมีพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานในทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะเรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะก็ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะของทางสถานี GN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะให้เลือกรับชมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะที่ GBN by DMC นะคะหรือว่า YouTube ที่ GBN US Live นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วนะคะเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอนุโมทนาบุญค่ะหรือว่าจะเป็นข้อความดีๆนะคะในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็จะได้เป็นการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็เผยแผ่ภาพดีๆภาพของการสั่งสมบุญเนี่ยไปในโลกโซเชียลด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะการที่ทุกท่านได้มาร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในแต่ละวันนั้นทุกเมนูทุกจานนะคะที่เราได้ร่วมกันถวายไปนั้นก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเรี่ยวแรงกำลังของพระภิกษุสามเณรในการที่ท่านจะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปเราผู้ให้ก็จะได้รับอานิสงส์การเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่โดยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุหมู่ใหญ่ค่ะดังนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนั้นยังกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ท่านนั้นคุ้มบุญนะคะแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไป ข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบรัตนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความสุจริตจิตร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโม

ัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต

ันซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้น

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามา

0: บริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาล

ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบอันธรรมยังบินดาปาตาธาตุปฏิกูลป

0: านพนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมธานัง
1: วะตะเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุญญวิปากสูตรความว่ามาภิกขเวปุญญานังพายิทธะสุขัสเสตังภิกขเวอธิวจันนังยติทังปุญญานันติดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเราย่อมรู้ชัดผลแห่งบุญอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนานบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงทรงเห็นชัดด้วยญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ถึงอนุภาพแห่งบุญทรงเห็นอดีตมนุษย์ผู้ทำบาปแล้วไปเสวยทุกข์ในมหานรกและทวายเทพที่กำลังเสวยทิพยสมบัติอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เพราะสร้างบุญมาดีนิพพานภพสามโลกันเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดหมดจึงทรงสรุปให้เหล่าพุทธบริษัทได้ทราบว่าปุญญานิปรโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ในปรโลกบรรพบุรุษของเราได้เห็นคุณค่าของบุญจึงดำเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนามีการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนากันมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ประเทศชาติมีแต่ความสงบสุขมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดมาแต่ในปัจจุบันเราได้ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีกันมากมุ่งพัฒนาทางด้านวัตถุจนลืมพัฒนาจิตใจทำให้คนส่วนใหญ่ประมาทในการสั่งสมบุญซึ่งจะเป็นเสบียงที่สำคัญในการเดินทางไกลไปสู่ปรโลกบางคนมีความเข้าใจไม่ถูกต้องคิดว่าบุญบาปไม่มีเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยไม่เชื่อในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้พิสูจน์แล้วว่าบุญบาปมีจริงทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงเพราะไปรู้ไปเห็นได้ในธรรมจักขุและญาณทัศนะที่ละเอียดลึกซึ้งเกินกว่าวิสัยของปุถุชนจะคิดเอาเองได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดที่เรียกว่าเป็นอจินไตยเพราะดังที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอจินไตย4อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ใดคิดผู้นั้นพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าจะได้รับความลำบากเปล่าอจินไตย4อย่างได้แก่พุทธวิสัยก็เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างการแสดงปฏิหาริย์ของพระพุทธองค์เป็นต้นอย่างที่สองคือฌานวิสัยเป็นวิสัยของผู้มีฌานเช่นการเหาะเหินเดินอากาศอย่างที่สามคือวิบากแห่งกรรมเป็นผลของการกระทำถ้าทำบุญก็ย่อมได้รับผลคือความสุขถ้าทำบาปก็ย่อมได้รับผลคือความทุกข์และประการสุดท้ายคือโลกจินตาคือความคิดในเรื่องโลกเช่นใครเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกใครเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์เป็นต้นเรื่องเหล่านี้คิดเอาเองด้วยปัญญามนุษย์ไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาอันบริสุทธิ์ของพระธรรมกายภายในดังนั้นเรื่องอจินไตยจึงไม่สามารถรู้ได้ด้วยการคิดแต่รู้ได้ด้วยญาณทัศนะและเห็นได้โดยธรรมจักขุของพระธรรมกายคล้ายกับการรักษาโรคของคนในสมัยก่อนแต่เดิมก็ไม่รู้ว่าโรคต่างๆเกิดมาจากสาเหตุอะไรเพราะเชื้อโรคไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต่อมาเมื่อมีกล้องจุลทรรศน์เราจึงสามารถมองเห็นตัวของเชื้อโรคได้บุญและบาปก็เช่นเดียวกันเป็นของละเอียดเรามองไม่เห็นด้วยตามนุษย์แต่สามารถเห็นได้ด้วยตาของพระธรรมกาย
ผู้ที่เข้าถึงธรรมกายแล้วจึงจะทราบซึ้งเรื่องของบุญและบาปจะเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุและผลบุคคลประกอบเหตุอย่างไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นเหมือนการปลูกถั่วย่อมได้ถั่วปลูกงาย่อมได้งาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องผลของบุญเอาไว้มากมายซึ่งในวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่รักในการทำบุญและได้ประสบผลบุญมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าอดีตชาติของพระองค์ให้ฟังว่าในภพชาติหนึ่งได้เสวยพระชาติเป็นลูกเศรษฐีและเห็นทุกข์เห็นโทษในการครองเรือนจึงได้ทำการบริจาคมหาทานตลอด7 วันให้กับยาจกและชาวพระนครแล้วครบ7 วันก็ทิ้งทุกอย่างใครอยากได้อะไรก็ให้มาขนเอาไปได้เลยจากนั้นได้เดินทางเข้าป่าหิมพานต์ออกบวชเป็นดาบสท่านตั้งใจสมาทานมั่นในศีลและเจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญตบะธรรมปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันท่านใช้เวลาไม่นานนักก็ได้บรรลุอภิญญา5สมาบัติ8สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้หลังจากนั้นท่านก็ตั้งใจเจริญเมตตาจิตตลอด7 ปีเมื่อถึงคราวละโลกก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเป็นมหาพรหมผู้มีอนุภาพมากได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอด7 สังวัตวิวัตกับหมายถึงว่าโลกนี้เจริญขึ้นสูงสุดและเสื่อมลงต่ำสุดถึง7 รอบท่านก็ยังเสวยสุขที่เกิดจากฌานสมาบัติไม่เคลื่อนไปไหนเลยเมื่อโลกถึงความพินาศก็ถูกไฟบรรลัยการเผาผลาญทำลายท่านได้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสราเมื่อโลกยังไม่ถึงความพินาศได้เข้าถึงวิมานพรหมมันว่างเปล่าเป็นท้ามหาพรหมผู้เป็นใหญ่กว่าพรหมทั้งหมดใครใครก็ครอบงำไม่ได้เมื่อการเวลาผ่านไป7 สังวัตวิวัตกับท่านได้จุติมาบังเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึง36 ครั้งครั้นเคลื่อนจากกายเป็นจอมเทพก็ได้มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นธรรมราชามีมหาสมุทรทั้ง4นะเป็นขอบเขตประกอบด้วยรัตน7 ประการคือจักแก้วแก้วมณีขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วช้างแก้วม้าแก้วมีบุตรมากกว่า1,000 คนแต่ละท่านก็ล้วนแต่กล้าหาญชาญชัยย่ำยีข้าศึกได้สามารถครอบครองปัตตภีมณฑลนี้อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราวุธท่านได้สั่งสอนคนในพื้นปัตตภีให้ตั้งมั่นในศีล 5ด้วยความเป็นพระราชาผู้เรืองเดชมีวัตถุเครื่องปลื้มใจมากมายมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมากมหาชนฟังแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสได้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าจักรพรรดิทรงแนะนำต่างก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปกันมากมายนี่ก็เป็นเรื่องอานุภาพของบุญที่นำความสุขและความสำเร็จมาให้คือถ้าหากมีบุญมากเวลามาเกิดก็มาเป็นใหญ่ในภพภูมินั้นๆโดยไม่ต้องไปแข่งแย่งต่อสู้กับใครมันก็ว่าตำแหน่งเหล่านั้นได้รอคอยผู้มีบุญอยู่แล้วหากเป็นพรหมก็เป็นท้าวมหาพรหมเป็นเทวดาก็เป็นท้าวสักกะเทวราชเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นจอมจักรพรรดิแต่ถ้าบุญลดหลั่นลงมาฐานะความมันอยู่ก็ด้อยลงมาเพราะฉะนั้นบุญยังเป็นตัวแปรของชีวิตที่สำคัญเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง
ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตควรหมั่นสั่งสมบุญโดยการให้ทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลให้บริสุทธิ์และหมั่นเจริญสมาธิภาวนาทำใจของเราให้หยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อใจของเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนกระแสบุญก็เกิดขึ้นในกลางกายจะบันดาลให้เราสำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นมาเกิดทั้งทีควรทำความดีให้ถึงพร้อมจะได้เบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญกันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

แล้วผมเป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลฝ่ายในฝันวิทยาอายุ25ปีอุปสมบทเป็นพระภิกษุมาได้พรรษา4แล้วครับปัจจุบันประจำอยู่โครงการพระธรรมจาริกครอบครองก็ผมมีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไปหลังจากนั้นยมพ่อโยมแม่ยังทำสุราพื้นบ้านขายและดื่มเองด้วยจนผู้ใหญ่ได้อย่างเต็มปากว่าเงินที่ส่งให้ลูกๆเรียนจบได้และสร้างฐานะมาได้ถึงขนาดนี้มาจากการผลิตสุราขายซึ่งกับผมเองก็มีส่วนช่วยด้วยกับผมมีพี่น้องทั้งหมด4คนกับผมมีลูกคนโตแม่แต่งท้องกับผมนานกว่าคนอื่นๆคือ11เดือนคนทั้งหลายรวมทั้งแม่คิดว่ากับผมคงตายอยู่ในท้องแล้วเราจะบ้านตัวไปแถบนั้นไม่มีใครเนี่ยจะอยู่ในท้องแม่ได้นานขนาดนี้เจ้าแม่ของก็ผมเป็นคนใจบุญชอบไปวัดทำบุญอยู่ตลอดก็ผมยังมีโอกาสได้ไปวัดกับโยมแม่ซึ่งพระที่มาอยู่เป็นพระธรรมจาริกในโครงการพระธรรมจาริกโยมแม่ศรัทธาท่านมากจึงพากับผมไปฝากเป็นลูกศิษย์วัดกับผมอยู่กับพระที่2ปีพระเจ้าป.6กับผมอยากบวชแต่พ่อแม่อนุญาตแต่เหตุผลว่าถ้าบวชจะไม่ได้เรียนหนังสือก็ผมยังได้เรียนต่อจนจบม.3แล้วก็ได้รับโควต้าพิเศษให้ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างน่านจนจบปวช.หลังจากนั้นก็ผมก็ได้โควต้าพิเศษเรียนต่อปวส.ที่วิทยาลัยเทคนิคน่านช่วงนี้เองกับผมต้องมาเช่าห้องพักข้างนอกอยู่กับเพื่อนระหว่างนี้กับผมลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายมากแม้กับผมลำบากแต่ก็มีเพื่อนๆคอยช่วยกับผมอยู่เสมอแต่เป็นเพื่อนผู้หญิงกับผมได้แยกไปเช่าหอพักกับเพื่อนผู้หญิง2คนโปรดฟังให้ดีก่อนเป็นบ้าน1หลังร่วมกันออกค่าเช่าคนละ500บาทต่อเดือนแบ่งกันนอนคนละห้องใน1เดือนเดือนละ1ถึง2ครั้งกับผมและเพื่อนๆจะพากันไปเที่ยวสถานบันเทิงดื่มสุราเบียร์สนุกสนานตามภาษาวัยรุ่นผู้หญิงก็ผมก็มีแฟนเป็นคู่อยู่แล้วเนี่ยแต่กับผมยังไม่มีแฟนกับผมจึงรู้สึกเหงาจึงบอกให้เพื่อนฟังเล่นๆทำไมไม่นานเพื่อนได้พาเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งมารู้จักกับผมฉะนั้นกับผมก็รู้ตัวอยู่ว่า

ตนเองทำผิดอย่างมหันต์แต่กับผมก็อยากจะเรียนรู้ว่าความชั่วเป็นอย่างไรถ้ากับผมตั้งใจทำความชั่วอย่างจริงจังก็ผมทำผิดศีล5อย่างนี้นับเวลาได้8เดือนก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันกับผมวันนั้นเป็นช่วงฤดูฝนกับผมขับรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนตามปกติกับผมประสบอุบัติเหตุรถชนเสาที่กั้นแนวขอบถนนจนขาหักคุณหมอได้ผ่าตัดดามขาให้และอยากสอบปลายภาคปีสุดท้ายเสร็จอาการที่ขาก็ยังไม่หายดีกับผมก็กลับไปอยู่บ้านถ้าไม่ห่างจากคนรักของกับผมมากขึ้นแต่ก็ยังมาเที่ยวหาเธออยู่ช่วงนี้เองกับผมก็ได้พบกับผู้หญิงคนใหม่รักไม่จริงนี่ถ้ากับผมผิดศีลก็ติด3กับข้อ5อีกครั้งซึ่งเป็นช่วงสงกรานต์หลังจากสงกรานต์เสร็จกับผมก็ฝันประหลาดอยู่หลายคืนเช่นฝันว่าตนเองเกิดแก่เจ็บตายอยู่หลายครั้งเวียนไปวนมาความฝันนั้นชัดเจนมากเหมือนจริงเลยเนี่ยฝันทุกคืน

ทราบข่าวจะมีการจัดบวชที่วัดบ่อหลวงจังหวัดน่านกระผมอยากบวชมากมันก็รอคอยมานานแสนนานจึงขอญาติกับคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ยังไม่ทันได้บวช เช้าตรู่วันหนึ่งก็มีขบวนผู้เฒ่ามาถือขันดอกไม้

เม็ดข้าวสารและเทียนมาเต็มบ้านของกับผมถ้ากับผมงงว่าเอ๊ะมาทำอะไรกันเนี่ยจะบวชอยู่แล้วเนี่ยก็ถามไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามาทำอะไรเนี่ยมาเป็นกระบวนเลยเนี่ยก็มาขอตัวกับผมมาไปให้ลูกสาวเขาซึ่งเป็นคนรักของกับผมนั่นเองแหละกับผมก็พูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่เข้าใจว่ายังไงก็ไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานขอบวชก่อนอันนี้ถูกหลักวิชาต้องบวชก่อนแต่กับผมให้เหตุผลไว้ว่าท่านผู้เฒ่ากับผมอยากเรียนต่อแล้วตอนนี้กำลังรักษาการขาหักอยู่ยังไม่สามารถทำงานหนักได้

มา5 ปีแต่เธอรอไม่ไหวตอนนี้เธอมีลูก1 คนแล้วครูไม่ใหญ่ครับโชคดีมากเลยครับที่สัญญานั้นเป็นเพียงสัญญาปากเปล่าเท่านั้นแหละครับก็ผมก็รู้สึกดีใจมากเพราะได้ตั้งใจอธิษฐานว่าขอให้ได้บวชตลอดชีวิตให้ได้ตายในผ้าเหลืองตอนนี้ก็ผมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องสารสนเทศโครงการพระธรรมจารีครับแล้วพ่อครับ

0: กี่วันก็ได้พระกับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมถึงต้องฝันอย่างนั้นลูกชายของป้าเมื่ออายุได้15 ปีได้ออกจากบ้านไปทำงานรับจ้างยังตัวจังหวัดบ้างต่างจังหวัดบ้างเพื่อนำเงินส่งให้พ่อแม่ได้ดูแลใช้จ่ายในครอบครัวจนเมื่ออายุได้16 ปีก็ได้พบรักและแต่งงานมีลูกด้วยกัน1 คนโอ้ดีที่ก็แต่งงานกันเร็วขนาดนั้นเขามีอุปนิสัยร่าเริงสนุกสนานชอบช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและญาติญาติเป็นอย่างดีก่อนเสียชีวิตประมาณ5 เดือนได้ประสบอุบัติเหตุโดนเครื่องจักรตัดนิ้วมือข้างขวาขาดไปบางนิ้วแต่วันที่เสียชีวิตก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ส่วนตัวที่เพิ่งซื้อมาใหม่ได้มีกี่วันเพื่อออกไปซื้อของนอกโรงงานได้ประสบอุบัติเหตุรถชนทำให้เสียชีวิตทันทีรวมอายุได้24 ปีคำถามกรรมอะไรทำให้กับผมเกิดเป็นลูกชาวไร่ชาวนาได้รับความลำบากต้องประกอบอาชีพแต่เป็นมิจฉาวานิชาผิดศีล5ทั้งนั้นนี่กับผมไม่อยากทำเลยเช่นฆ่าสัตว์ขายสัตว์เพื่อให้เขานำไปฆ่าผลิตสุราจำหน่ายเป็นต้นแล้วกับผมจะพ้นจากบ่วงกรรมนี้ได้อย่างไรคุณพ่อคุณแม่ของกับผมฆ่าสัตว์ผลิตและดื่มสุราเป็นอาจินท่านจะได้รับผลกรรมเช่นใดและจะแก้ไขอย่างไรให้ท่านพ้นจากอาชีพหรือวิบากกรรมนี้เห็นไหมว่าจนไม่ดีเลยต้องรื้อผังจนออกซะเพราะเหตุใดผมยังอยู่ในท้องแม่นานถึง11 เดือนทำไมกับผมอยากจะบวชตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้บวชต้องมาบวชตอนอายุมากซึ่งทำให้หลงทางทำผิดเสียเวลาอยู่นานกับผมทำกรรมอะไรมาจึงต้องประสบอุบัติเหตุขาหักและสาเหตุนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมได้บวชสมดังปรารถนาแล้วทำไมมาถึงคราวที่ทุกข์ยากลำบากจะมีคนคอยช่วยเหลือกระผมเสมอเวลากระผมนั่งสมาธิเดินจงกรมมักจะปรากฏภาพในอดีตที่ไม่ค่อยดีเช่นการทำผิดศีลข้อ3เป็นเพราะเหตุใดและกระผมควรจะแก้ไขอย่างไรเป็นเพราะเหตุใดบางครั้งกระผมฝันถึงเรื่องราวสัจธรรมของชีวิตเช่นเกิดแก่เจ็บตายหรืออสุภะบางครั้งก็ฝันถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าที่เป็นจริงความฝันก่อนบวชของกระผมที่ฝันว่าไปพบชายแต่งชุดขาวบนภูเขาคืออะไรและกระผมควรทำอย่างไรต่อไปเพื่อกระผมมีพลังที่จะได้ทำงานที่แท้จริงตามที่กระผมปรารถนาลูกช้างป้าดีสีชีวิตไปดูอุบัติเหตุรถชนตอนนี้อยู่ที่ไหนได้รับสมุนที่ยาวที่ไปให้หรือไม่มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรและฝากอะไรมาบอกญาติบ้างครับเป็นเพราะเหตุใดกับผมรู้สึกผูกพันกับพญานาคเป็นอย่างมากติดตาตรึงใจมาตั้งแต่วัยเด็กจนปัจจุบันนี่ชอบพญานาคนี่ก็ใกล้เทศกาลแล้วเนาะกับผมว่าพระธรรมกาย3 ครั้งรู้สึกผูกพันคุ้นเคยอยากจะมาอีกทั้งรู้สึกปลื้มในพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากไม่ได้ฟังมโนปฏิทางหลวงพ่อรู้สึกประทับใจมากเกิดปิติขนลุกชูชันเย็นซาบซ่านทั้งตัวเป็นเพราะเหตุใดกับผมมีบุญบารมีหรือมีวาสนาทางธรรมพอที่จะศึกษาสำเร็จวิชาธรรมกายสามารถฝันในฝันได้หรือไม่และกับผมควรจะทำอย่างไรในอดีตชาติผ่านมากับผมเป็นใครอยู่ที่ไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรครับผมได้เคยร่วมสร้างบารมีมากับพระเดชคุณหลวงพ่อและหมู่คณะมาบ้างหรือไม่อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เอาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญชาลูกทำไมเกิดเป็นลูกชาวนามีชีวิตลำบากต้องประกอบอาชีพมิจฉาวาณิชาผิดศีล5ทั้งที่ไม่อยากทำเลยเพราะในอดีตมีความตระหนี่ได้ทำทานมาน้อยจึงทำให้เกิดในตระกูลที่ยากจนลำบากต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในการประกอบอาชีพมิจฉาวาณิชาใช่ไหมจ๊ะเป็นเรื่องธรรมดาเลยแต่ใครตนีชาติต่อไปก็ต้องจนแต่ใครไม่ตนีทำทานชาติต่อไปก็รวยจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วที่บุญกุศลแม่กษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นรวมทั้งรณรงค์ให้ชนทั้งหลายเลิกดื่มเหล้าและติดฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมดังกล่าวจ้ะ คุณพ่อแ

ั้งลูกฆ่าสัตว์ผลิตและดื่มสุราเป็นอาจินสุดท้ายมีวิบากกรรมคือถ้าฆ่าสัตว์ก็จะทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะประสบอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บพิการหรืออายุสั้นจ้ะผลิตและดื่มสุราเป็นอาจินก็จะทำให้เป็นบ้าใบ้เป็นยาอ่อนหรือมาเลี้ยงดูคนบ้าใบ้เป็นยาอ่อนเพราะว่าขายสุราและถ้ากรรมนิมิตชัดเจนทางใกล้ตายคตินิมิตก็จะดำมืดนำไปสู่มหานรกขุมห้าหรืออย่างน้อยก็ยมโลกอะไรต้องไปถูกน้ำกรอกถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนที่ในยมโลกถูกกรอกน้ำกรดสีดำร้อนในมหานรกขุมห้าจะแก้ไขลูกก็ต้องไปทำหน้าที่กรรมนิมิตให้ท่านให้ท่านหักดิบเลิกผลิตและดื่มสุราอีกทั้งต้องไปชวนคนเลิกดื่มด้วยให้ท่านทั้งสองเนี่ยให้ไปชวนคนเลิกดื่มเลิกผลิตสุราด้วยรวมทั้งลูกจะต้องไปชวนท่านสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้ท่านปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆจนหมดอายุขัยจ้ะลูกต้องอยู่ในท้องแม่นานถึง11เดือนเพราะกรรมในอดีตที่ชอบขังสัตว์ไว้เป็นเวลานานๆเรื่องมีอยู่ว่าลูกได้เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่ชอบเลี้ยงสัตว์ขังกรงไว้นานๆโดยไม่ค่อยยอมปล่อยให้มันมาเดินเล่นบ้างเลยเช่นพวกไก่ที่เลี้ยงเอาไข่เนี่ยไม่ใช่เลี้ยงมันไว้ในกรงแคบๆเป็นต้นจ้ะแค่ให้อาหารมันกินแล้วมันก็ผ่านโรงงานผลิตในตัวมันออกมาเป็นไข่ลูกอยากบวชตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้บวชกลับไม่ได้บวชตอนอายุมากซึ่งทำให้หลงทางนำไปเสียเวลาอยู่นานเพราะกรรมในอดีตได้ครบคนผ่านท้ายมาตกอยู่ในวงจรของคนผ่านอีกทั้งมาก็ได้อธิษฐานจิตมาทำบุญว่าเวลาทำบุญแล้วไม่ได้อธิษฐานจิตว่าขอได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยมาส่งผลจ้ะชาตินี้ต้องอธิษฐานแล้วแหละลูกต้องประสบอุบัติเหตุขาหักตั้งก่อนบวชพระกรรมฆ่าสัตว์ไว้ทำเป็นอาหารและค้าขายทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยมาส่งผลซึ่งจริงๆแล้วต้องถึงแก่ชีวิตน่ะลูกอะแต่ว่ามีบุญที่เคยบวชพระและเคยบวชเป็นตาผ้าขาวมาช่วยเอาไว้จึงรอดตายได้จ้ะบวชเป็นตาผ้าขาวรักษาศีลเจริญภาวนาเมื่อถึงคราวตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคนมาช่วยเหลือเสมอพระในอดีตมีบุญสงเคราะห์ญาติเพราะฉะนั้นเรื่องญาตินี่เราอย่าขาดในการสงเคราะห์นะจ๊ะช่วยเหลือเกื้อกูลได้ก็สงเคราะห์กันไปพอถึงเวลาเราตกยากก็จะมีญาติมาสงเคราะห์แล้วก็มีบุญสงเคราะห์เพื่อนเอาไว้ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่ลูกลำบากจึงทำให้มีคนมาช่วยจ้ะเวลาลูกนั่งสมาธิเดินจงกรมมักจะมีภาพที่ทำผิดศีลก็แต่สามเสมอเพราะว่าตอนก่อนบวชลูกได้สั่งสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้เนี่ยจึงทำให้เกิดกามวิตกในช่วงนั่งสมาธิก็อย่าไปสนใจเนี่ยกับสิ่งเหล่านั้นให้มีสติรู้เท่าทันจ้ะจะแก้ไขให้นึกถึงความเป็นจริงของสังขารร่างกายว่ามันต้องมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นของไม่งามต้องทำความสะอาดกันทุกวันเป็นรังแห่งโรคเป็นทางแมงพัฒนาการชีวิตและปัญหาต่างๆเป็นต้นแล้วก็ให้เปลี่ยนอารมณ์มาสั่งสมการนึกถึงดวงใสๆดวงพระใสๆบ่อยๆไม่ช้าสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปเองจ้ะบางครั้งลูกฝันเห็นเรื่องราวเกิดแก่เจ็บตายและอสุภะและบางครั้งฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเพราะบุญที่เคยเจริญสมาธิมาแบบเนี้ยในอดีตทำแบบเนี้ยมาแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิเคยเจริญสมาธิแบบนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายอสุภะบ้างอะไรเงี้ยเลยทำให้มาเกิดสมาธิมาเป็นบุญที่ตามมาสอนตัวเองในฝันได้เพราะนั้นความฝันที่เกิดจากบุญบันดาลบุญที่เกิดจากสมาธิในอดีตดังกล่าวส่งผลให้ฝันเหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นจริงจ้ะความฝันลูกก่อนบทว่าไปพบชายชุดขาวบนภูเขาเพราะเป็นฝันที่เกิดจากสัญญาเก่าที่ลูกเคยบวชเป็นตาผ้าขาวและเจริญสมาธิภาวนาจ้ะก็ลูกตั้งใจเจริญศีลสมาธิปัญญาจนเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
และทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สม่ำเสมอก็จะทำให้มีพลังในการขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นต่อไปได้จ้ะลูกชายของบ้านได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตายแล้วก็ไปเป็นสัมภเวสีเดินตุลัดตุเลตุลัดตุเลร่าเร่แบบคนไม่มีสติแต่ภายหลังเมื่อได้รับบุญแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งแต่ก็ยังมีความเป็นอยู่ไม่ดีนักให้ทำบุญโดยที่ส่วนกุศลไปให้อีกบ่อยๆจ้ะตอนนี้เขาอยากได้บุญอีกเพราะอาหารก็ยังขาดแคลนไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้เขาไม่ใช้เงินใช้ทองกันไปขอใครเขาให้ก็กินไม่ได้เพราะไม่มีบุญเสื้อผ้าก็มีไม่มากจะต้องการบุญอีกเยอะไปบอกใครก็ไม่มีใครรู้เรื่องใครในที่นี้คือมนุษย์เพราะมันคนละภพภูมิกันแล้วนะจ๊ะโลกติดตราตรึงใจกับพญานาคแต่เด็กเพราะลูกเคยคุ้นเคยกับตำนานความเชื่อของพื้นบ้านแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลูกเคยเกิดเป็นพญานาคในชาติใกล้ๆจ้ะให้ลืมเถิดเมื่อเกิดประโยชน์อันใดให้แหมมาสนใจพระรัตนตรัยในตัวดีกว่าจ้ะเราเดินมาวัดพระธรรมกายหลายครั้งมาเด็กฟังมโนปริทานของหมู่คณะแล้วเกิดปิติขนลุกซ่าเย็นซาบซ่านไปทั้งตัวหมดละลูกเคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะจะมีสายบุญร่วมกันแต่ได้พลัดกันมานานหลายพุทธันดรแล้วแต่ก็มีบุญที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้เพราะพระธรรมกายก็มีอยู่ในตัวของลูกเองอยู่แล้วนะถ้าถูกทำถูกหลักวิชาและมีความเพียรก็จะสมหวังจ้ะลูกก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยบางชาติก็เป็นกองเสบียงบางชาติก็เคยบวชแต่ก็ได้ประมาทในการดำเนินชีวิตจึงทำให้พลัดกันมาหลายพุทธันดรในระหว่างนั้นก็ไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรมามากมายก่ายกองรวมทั้งเคยได้บวชเป็นพระแล้วก็เคยบวชเป็นตับขาวดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ตินี้ยายกลัวอยู่อย่างเดียวกลัวว่าจะได้บุญน้อยบุญจะแพ้คนอื่นเขาเพราะว่าถ้าเรามีบุญมากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาก็สำเร็จที่จะทำก็สำเร็จทุกๆอย่างใครมาขวางไม่ได้ด้วยอำนาจบุญเพราะฉะนั้นการมีบุญมากเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทำสิ่งใดก็ทำได้ทุกๆอย่างแล้วก็สำเร็จทุกอย่างด้วย

กาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย

พิธีกล่าวคำถวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงวิริยาจูวัฒนสำราญหันธรรมยังพุทธสา

0: สา
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ตันดุรานิ
0: ตันดุรานิ
1: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ตันดุรานิ
0: ตันดุรานิ
1: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายจัก
0: นิพพานายจัก
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์จงรับ
0: จงรับ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายาธรรมมารักษาศีลและมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านฐานบดีทั้งหลายผลแห่งทานนั้นน่าอัศจรรย์ยิ่งนักดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสว่าในชาติก่อนๆเมื่อครั้งยังทรงเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรชิมและน้ำที่ควรดื่มอันประณีตมีรสเลิศอยู่เนืองนิดด้วยอำนาจแห่งกรรมนั้นเมื่อละจากโลกไปแล้วจึงเสด็จไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยทิพสมบัติอันโอฬารอยู่ยาวนานครั้นจุติจากสวรรค์กลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ในโลกนี้อีกบุญนั้นก็หาได้หมดสิ้นไปไม่หากแต่ยังมาปรากฏเป็นมหาปุริสลักษณะติดอยู่กับพระวรกายคือทรงมีพระมังสะภูมิเต็มบริบูรณ์ในที่8สถานในที่7สถานได้แก่หลังพระหัตถ์ทั้งสองหลังพระบาททั้งสองพระอังสาทั้งสองและลำพระศอและพระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าลักษณะอันเกิดแต่บุญนี้ย่อมส่งผลเป็นสองชั้นชั้นที่หนึ่งหากทรงครองเรือนย่อมได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมปกครองปฏิพีโดยธรรมและย่อมได้ของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรชิมและน้ำที่ควรดื่มอันปราณีตมีรสเลิศเป็นปกติวิสัยชั้นที่สองแม้เสด็จออกผนวกแม้เสด็จออกผนวดทรงละเรือนและราชละราชสมบัติละทุกสิ่งไว้เบื้องหลังจนได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังทรงได้ของอันประณีตมีรสเลิศเช่นเดียวกันท่านฐานบดีทั้งหลายข้อนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งในผลแห่งทานที่สั่งสมด้วยความปราณีตและเนืองนิดและความอัศจรรย์เหล่านั้นก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านฐานบดีทั้งหลายแล้วในวันนี้คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและที่ได้ตั้งใจกระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพอุปัตถวะอันตรายใดๆ

0: ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งไปด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปนะ

ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
0: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: ค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ค่ะ
3: สาธุค่ะโดยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยธรรมเป็นสังฆทานแบบนี้ได้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชันนะคะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ก็สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยสามารถที่จะกดไอคอนไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและอย่าลืมกดไลค์รวมถึงเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแคปเจอร์หน้าจอนี้เพื่อที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
2: ส่วนการร่วมบุญทุกๆบุญกับวัดพระธรรมกายนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ donate.dkcmen.org ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนการร่วมบุญผ่านทาง LINE OA นะคะก็สามารถแอดเข้าไปได้ที่ @dammakkhaya
3: คุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมคุณสุคนทิพย์สีวงดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรอิ่มคำชัยและทีมข่าวบูนิวส์ครับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลงรวมถึงคณะคุณครูนักเรียนและพุทธศาสนิกชนครับได้พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณร109รูปสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธน้อมถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาณด้านหน้าโรงเรียนสังอำวิทยาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรนะครับพระภิกษุสามเณร109รูปภายในพิธีได้รับเกียรติจากนายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนรัยโดยมีนางช่อมาลัยคงสิริผู้อำนวยการโรงเรียนสังอำวิทยากล่าวรายงานก่อนที่นายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงจะได้กล่าวเปิดงานภายในงานบุญนะครับยังได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสังฆรักษ์วิชิตกิจจะชโยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พุทธศาสนิกชนนะครับได้พร้อมใจการกล่าวคำอาราธนาศีล5จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนคณะคุณครูนักเรียนเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าโขลงปฏิบัติธรรมรวมใจให้ผ่องใสทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์สามเณรนั่นเองพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพนะครับได้พร้อมใจการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทิยธรรมกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จจากนั้นนะครับนายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงได้น้อมถวายทิยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะท่านเจ้าภาพและท่านผู้มีเกียรตินะครับผู้แทนสาธุชนได้พร้อมใจกันถวายทิยธรรมเบื้องหน้าคณะสงฆ์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้กล่าวสมโภชนียกถาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาพร้อมใจการบำเพ็ญบุญกุศลในพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์และสามเณรวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธน้อมถวายเป็นพุทธบูชารวมถึงได้ร่วมกันประสานใจบ้านวัดโรงเรียนชุมชนให้เข้มแข็งจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรนะครับเป็นภาษาบาลีเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยสามเณรครับได้แปรแถวเพื่อบิณฑบาตจากผู้มีบุญนับเป็นวันแห่งมหาปิติความปลื้มปิติใจอีกวันนึงนะครับที่หลายภาคส่วนได้มาร่วมกันทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลงรวมถึงคณะคุณครูนักเรียนพี่น้องประชาชนชาวท่าโขลงซึ่งในวันนั้นนะครับก็มีนักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่มาร่วมกันทำบุญตักบาตรจากจำนวน3สถาบันการศึกษาได้แก่โรงเรียนสังอำวิทยาโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลงและโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมครับทำให้เด็กๆนะครับได้รู้จักการทำทานตั้งแต่เยาว์วัยได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากครูบาอาจารย์ทั้งนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามครับและกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จได้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของโรงเรียนสังอำวิทยาชมรมรักความดีศูนย์คมนาคมวัดพระธรรมกายรวมถึงพี่น้องชุมชนชาวท่าโขลงด้วยครับ
1: รู้สึกปลื้มมากได้เห็นน้องๆ นักเรียนจำนวนมากเลยที่ได้มีโอกาสเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆเพราะว่าโอกาสที่จะได้มาร่วมพิธีแบบนี้หรือว่าได้มาใส่บาตรแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากนะคะครั้งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากของทุกๆคนนะคะของตัวของตัวเองด้วยแล้วก็ของทั้งนักเรียนผู้ปกครองคณะครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมที่อยู่ในสถานที่ใกล้ๆเคียงแห่งนี้นะคะทราบมาว่ามีทั้งนักเรียนใน10ตำรวจด้วยที่ได้มาในวันนี้ที่ได้บวชแล้วก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้เราในวันนี้นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นให้กับเด็กๆนักเรียนที่ได้มีโอกาสเป็นการปลูกฝังนะคะให้เขาได้รู้จักในเรื่องของการทำทานนะคะแล้วก็พระอาจารย์ประธานสงฆ์ท่านก็ยังได้นำนั่งสมาธิก่อนที่จะได้เริ่มพิธีเป็นการกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะรองรับบุญใหญ่ก็คือได้เริ่มตั้งแต่ทำทานรักษาศีลนะคะแล้วก็นั่งสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นให้น้องๆนักเรียนตัวน้อยๆนะคะได้เริ่มต้นที่จะ ติดตัวไปในภายภาคหน้าได้เป็นเด็กดีของชาติเป็นคนดีของชาติต่อไปในอนาคตนะคะ
2: ปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากค่ะที่มีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับชุมชนท้องถิ่นร่วมทำบุญตักบาตรและในนามผู้อำนวยการโรงเรียนสังอัมวิทยารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เกิดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมากิจกรรมนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยทางโรงเรียนได้ร่วมกันกับชมรมรักความดีวัดพระธรรมกายนะคะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นและวันนี้โอกาสดีอย่างยิ่งก็คือเทศบาลเมืองท่าโขลงและโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงหนึ่งได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเป็นบุญอย่างยิ่งค่ะกิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้คู่คุณธรรมแก่เด็กๆของเราค่ะเป็นการปลูกฝังเด็กให้มีคุณธรรมได้ฝึกให้เด็กได้นั่งสมาธิให้เขาได้รับรู้ว่าการนั่งสมาธิมีความสำคัญต่อชีวิตเขาอย่างไรและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนชุมชนวันนี้พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับทางโรงเรียนอย่างมากเป็นพิเศษเลยค่ะและในภาคเรียนที่สองแน่นอนค่ะทางโรงเรียนและชมรมรักความดีเราคุยกันไว้ว่าจะจัดกิจกรรมนี้ในภาคเรียนถัดไปค่ะ
0: ไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นจากการเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันฉลองชัยในการสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรนะครับในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้ครับโดยเราจะร่วมกันพิชิตชัยนะครับยอดสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรกันที่ 8,739,109,109 จบเสร็จแล้วก็สามารถส่งย้อนกันได้นะครับที่ forbrighttour.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW นะครับข่าวต่อไปครับในวันนั้นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเรายังจะได้พร้อมใจการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569ครับในวันนั้นก็เราจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ครับข่าวต่อไปครับขอเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569นะครับโดยจะมีการอบรมตั้งแต่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และอบรมข้ามปีเลยนะครับไปสู่วันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570นั่นเองก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศเบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูลครับ02-831-1234ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับรณกรอินกรมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวปนิสนาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

0: ลูกสงสัยในเรื่องอะไรพยายามให้เหตุผลให้ละเอียดไปเรื่อยๆตามลำดับเท่าที่ลูกจะมีปัญญาตามได
1: ้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆค่ะที่จะชวนทุกท่านมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะที่สามารถนำมาใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์เป็นช่วงเวลาที่เรานะคะจะได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะสำหรับธรรมะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องวิธีรับมือเมื่อเจอลูกช่างถามคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าเมื่อลูกนะคะถามคำถามคำว่าทำไมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนคุณพ่อคุณแม่ค่ะอาจรู้สึกเหนื่อยใจเพราะว่าไม่รู้จะอธิบายให้ลูกเข้าใจได้อย่างไรแต่แท้จริงแล้วค่ะคำถามเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และเป็นโอกาสสำคัญในการฝึกวิธีคิดให้กับลูกวันนี้ค่ะหลวงพ่อทัตตชิโวท่านได้มาให้หลักคิดและแนวทางการรับมือวิธีการเลี้ยงดูลูกผ่านคำถามง่ายๆแฝงไปด้วยคุณค่าและการพัฒนาชีวิตถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับฟังธรรมะดีๆจากหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะ

ำบากหน่อยอีตอนมันถามคำว่าทำไมเนี่ยตอบยากจริงๆนะถ้าใช้ให้มันทำอะไรมันถามว่าทำไมแล้วตอบไม่ได้ไม่ทำหรอกแต่ถ้าตอบไม่ได้ไม่ทำที่บ้านถึงต้องมีเอนไซโคลปีเดียตั้งหลายชุดนะเปิดเอนไซโคลปีเดียแล้วในเอนไซโคลปีเดียก็ไม่มีก็เอากระดาษเขียนใส่กระเป๋าลูกแล้วบอกให้ลูกไปให้ครูที่โรงเรียนเพื่อให้ครูตอบให้ทีบางทีครูก็ตอบมาก็ไม่รู้เหมือนกันบอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ล่ะเลี้ยงลูกเนี่ยลำบากก็อีตรงนี้ล่ะทุกอย่างมันมีเหตุมีผลมันเพียงแต่ว่าเรามีความรู้ความสามารถจะไล่ไปเจอไหมก่อนเจอได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นก่อนแล้วก็ไล่ไปมากเข้าเดี๋ยวก็เจอเองแล้วพอเจอแล้วก็ไม่ใช่เอาไปอวดใครก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอก็เลยเอามาฝากพวกเราที่ฟังนี่แหละนะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปมีคุณสมบัติสองด้านด้านบวกด้านลบด้านเป็นคุณเป็นโทษด้านมืดด้านสว่างหน้าที่ของเราที่เกิดมาเป็นคนรู้คุณสมบัติทั้งสองอย่างแล้วเมื่อจำเป็นจะต้องเอาอะไรมาใช้ก็เอาไอ้ด้านบวกมาใช้ด้านลบก็ระวังให้ดีก็แล้วกันเยี่ยมที่สุดทำยังไงท่าสี่ในตัวเราเนี่ยมันจะบริสุทธิ์อ๋อเว้นจากมรรคมีองค์8ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่างอื่นไม่มีฝาก

เมื่อเด็กตั้งคำถามโดยเฉพาะคำว่าทำไมพ่อแม่ควรอดทนค่อยๆอธิบายด้วยเหตุผลตามลำดับให้เหมาะกับความเข้าใจของลูกในแต่ละช่วงวัยเพราะทุกสิ่งล้วนมีเหตุและผลรองรับหากตอบไม่ได้ไม่จำเป็นต้องฝืนตอบควรชวนลูกค้นหาคำตอบร่วมกันจากแหล่งความรู้หรือผู้รู้เพื่อปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียนรู้และการแสวงหาความจริงทุกสิ่งบนโลกมีทั้งด้านบวกด้านลบด้านมืดด้านสว่างด้านคุณและด้านโทษหน้าที่ของมนุษย์คือเรียนรู้ให้เข้าใจทั้งสองด้านเลือกใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์และระมัดระวังสิ่งที่เป็นโทษโดยยึดหลักมรรคมีองค์8เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนากายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นสำหรับธรรมะเรื่องวิธีรับมือเมื่อเจอลูกช่างถามที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้ให้หลักคิดว่าเมื่อเจอลูกช่างถามนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะควรอดทนแล้วก็ค่อยๆ อธิบายตามวัยของลูกเพราะทุกสิ่งค่ะมีที่มาและเหตุผลรองรับหากตอบไม่ได้ก็ชวนลูกค่ะมาช่วยกันค้นหาคำตอบไปพร้อมกันและก็ใช้สิ่งที่มีประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เรานะคะจะได้ไปร่วมรับฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์ค่ะนำมาปฏิบัติจริงจนเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งเราได้รับเกียรติจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งค่ะเป็นตัวแทนของวัยรุ่นยุคใหม่ผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนามาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำหน้าที่อาสาสมัครค่ะเราไปดูกันว่าคำสอนของครูบาอาจารย์จะเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดและการทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครได้อย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ได้เข้ามาทำอีพีสค่ะแล้วก็เริ่มตั้งแต่การปฏิสันถารเลยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อย้ำแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะพอคนที่เขาเข้ามาเขาเห็นเรามีการต้อนรับที่ดีเขาก็รู้สึกมีใจที่สบายขึ้นอยากที่จะเข้ามาศึกษาธรรมะมากขึ้นพอเราปฏิสันถารแล้วเราก็อำนวยความสะดวกเขาไปช่วยเขาจัดเก้าอี้ไปช่วยใส่ถุงรองเท้าจัดรองเท้าให้เป็นระเบียบมันเหมือนเป็นการอำนวยความสะดวกให้เขาสามารถปฏิบัติธรรมได้สะดวกค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับสิ่งรอบข้างว่าจะต้องจัดอะไรอีกบ้างคือเราก็ไปช่วยเขาค่ะบรรยากาศในการทำหน้าที่อาสาสมัครก็จะชอบที่พี่ๆน่ารักค่ะพี่อุบาสิกาก็จะมีการหล่อหลอมน้องมีการฝึกนิสัยน้องให้น้องฝึกความอดทนลองกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะแล้วก็สังคมในอาสาสมัครก็ดีค่ะแล้วก็เราจะถูกฝึกขัดเกลาจิตใจจากคนรอบข้างค่ะจากพี่ๆจากพระอาจารย์ก็จะคอยชี้แนะให้คำสอนตลอดค่ะเวลาที่เราต้องต้อนรับสาธุชนเราต้องต้อนรับยังไงใช้คำพูดแบบไหนให้เขารู้สึกปลื้มประทับใจแล้วก็เหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองในจุดนี้ได้ค่ะสำหรับการชักชวนก็เคยชวนเพื่อนๆมาค่ะแบบลองมาเป็นอาสาสมัครดูเพื่อนเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าวัดนี้จะมีทำไมคนถึงมาเยอะพอเขาได้มาลองทำหน้าที่ค่ะเขาก็เห็นว่าพระพุทธศาสนามันสำคัญกับคนไทยจริงๆค่ะเพื่อนก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ศรัทธาที่ได้เห็นคนมาเยอะๆค่ะเขาก็เลยอยากที่จะช่วยให้เหมือนสนับสนุนให้คนเข้ามาศึกษาธรรมะต่อค่ะก็สำหรับโครงการธรรมยาตาค่ะก็ได้มาช่วยหลายงานค่ะก็จะช่วยในการต้อนรับพระแล้วก็ปูเสื่อปูดอกไม้ค่ะแล้วก็ให้คนในชุมชนรู้สึกว่าพอเขาเห็นแล้วเขายังไม่รู้จักพระพุทธศาสนายังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายพอเขาเห็นมีพระมาเดินมีพระมาต้อนรับเขาก็อยากมาต้อนรับแล้วเขาก็รู้สึกศรัทธาด้วยค่ะเป็นเหมือนการส่งต่อแล้วก็เผยแพร่ศาสนาค่ะสำหรับ VP ค่ะสำหรับความเข้าใจของหนูก็คือการมาทำหน้าที่อาสาสมัครโดยที่เราไม่หวังสิ่งใดตอบแทนค่ะการที่เราอุทิศตนทุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนาค่ะเป็นเหมือนการรักษาพระพุทธศาสนาให้มีอายุขัยยืนยาวค่ะถ้าไม่มี VP แล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะเกิดได้ยังไงค่ะ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณณัฐนันท์ชูศักดิ์หรือน้องตุ๊กตานะคะอาสาสมัครวีพีทนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวัยรุ่นยุคใหม่ผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนามาแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากครูบาอาจารย์มาให้เราฟังค่ะซึ่งน้องตุ๊กตาได้ฟังว่านะคะการเป็นอาสาสมัครวีพีค่ะไม่ใช่เป็นเพียงการเข้ามาช่วยงานวัดเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสในการฝึกฝนพัฒนาตนเองผ่านการให้การบริการและการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยหัวใจของความเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะพร้อมกันนี้นะคะน้องตุ๊กตายังเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดคำสอนของครูบาอาจารย์ส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังเพื่อนและกัลยาณมิตรอีกด้วยค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจจากน้องตุ๊กตาที่ได้จากครูบาอาจารย์มาให้เราฟังกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีเรตตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเวอร์ตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

อาคารสงปรารถนาพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์222รูปวัดกลางธนรินทร์อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569

สายทานแห่งบุญหลั่งไหลนำความสว่างสวยมาสู่พื้นแผ่นดินบ้านแป้งเมื่อพุทธศาสนิกชนพร้อมใจเดินทางมาสั่งสมมหากุศลร่วมกันโดยคณะเจ้าภาพผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยจำนวน23คณะได้รวมใจประกอบพิธีกดปุ่มเปิดม่านมงคลฉลองอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมที่งดงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไทยนับเป็นช่วงเวลาแห่งความปีติที่ได้มีส่วนสำคัญในการสถาปนาอาคารสมปรารถนาให้สำเร็จงดงามเพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของหมู่สงฆ์และรองรับการเดินทางมาสั่งสมบุญ

กลางพิธีอาคารสมปรารถนาพุทธศาสนิกชนได้รวมใจประกอบพิธีสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมโดยพระเดชพระคุณพระวชิระสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเมตตาเป็นประธานสงฆ์รวมใจพุทธศาสนิกชนได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมรองรับมหากุศลที่กำลังจะบังเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันสว่างสวัยประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีเจิมประพรมน้ำพระพุทธมนต์สมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมก่อนที่คณะประธานบุญพิธีจะได้น้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิสักการะดวงแก้วสำเร็จธรรมดวงธรรมรัตนะที่นำมาซึ่งความปีติยินดีแก่ผู้พบเห็นคือนิมิตอันเป็นมงคลที่จะนำตนและหมู่ชนได้เข้าถึงรัตนะอันสว่างไสวสืบไป

ระแสทานแห่งบุญหลั่งไหลไม่ขาดสายในห้วงเวลานี้คือเวลาอันเป็นอุดมมงคลที่คณะผู้มีบุญและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้พร้อมใจประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์222รูปโดยกัลยาณมิตรดิษฐพงศ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงควณิตได้ประกอบพิธีอัญเชิญเทวดาและพิธีกล่าวคำถวายวิหารทานตามลำดับตามด้วยคณะประธานได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานและได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นท่านประธานบุญพิธีได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจน้อมนำทยธรรมถวายเจ้าคณะพระสังฆาธิการ222รูปที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่ได้รวมใจรวมศรัทธาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

ดำเนินอย่างงดงามมาจนถึงภาคบ่ายโดยคณะผู้มีบุญคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนรอบวัดได้พร้อมใจอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีเพื่อฉลองอาคารสมปรารถนาย่างก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเบิกบานใจนี่คือภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำทุกย่างก้าวได้สร้างความปีติอิ่มเอมใจเป็นบรรยากาศที่งดงามไปด้วยกระแสบุญอันยิ่งใหญ่ยิ่งนึกยิ่งปลื้มปีติใจที่ได้มีส่วนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการส่งเสริมการเผยแผ่พุทธธรรมให้กว้างไกลเพื่อสร้างสังคมไทยให้สว่างสวยด้วยศีลธรรมอันงดงาม

เมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นอุดมมงคลคณะประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงควนิตได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าและคณะประธานบุญพิธียังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายประทีปส่องสว่างองค์พระประธานพิธีกล่าวคำถวายวัสดุก่อสร้างพิธีกล่าวคำถวายไม้สักทองพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตผ้าป่าทุกถ้อยคำกลั่นออกมาจากดวงใจที่ใสสว่างปีติดใจที่ได้มีส่วนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันก่อนจะได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมอันประณีตถวายอย่างเบื้องหน้าคณะสงฆ์ในวันสว่างนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างเดินทางมาด้วยจิตอันเป็นกุศลด้วยมีเจตจำนงจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาและบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยอาคารหลังนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งการสั่งสมบุญสร้างความดีตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนักปฏิบัติธรรมมือใหม่หลายท่านที่เพิ่งเริ่มฝึกทำภาวนาและได้ทราบว่าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของคนเรานั้นมีดวงธรรมภายในก็ปรารถนาที่จะเข้าถึงดวงธรรมนี้เช่นเดียวกับนักปฏิบัติธรรมท่านอื่นที่ได้เข้าถึงแล้วจึงได้เร่งประกอบความเพียรอย่างอุกฤษแต่ทว่าก็กลับกลายเป็นวิกฤตแทนนะคะและจะแก้วิกฤตนี้อย่างไรให้ผ่านพ้นจนได้เข้าถึงดวงธรรมภายในในเรื่องนี้เราไปฟังคำแนะนำจากครูไม่ใหญ่ไปพร้อมๆกันซึ่งมีหลักวิชาดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ที่จริงศูนย์กลางกายฐานที่7มีดวงธรรมอยู่แล้วแต่ว่าเป็นของละเอียดอ่อนเราจะเข้าถึงได้ต้องฝึกใจของเราให้ละเอียดอ่อนเท่ากับดวงธรรมภายในถ้ามันละเอียดเท่า

ว่างขึ้นมาเป็นดวงใสๆหรือดวงธรรมภายในที่โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ซึ่งมีอยู่แล้วและศูนย์กลางกายตรงนี้มันเป็นช่องว่างๆเป็นอากาศธาตุว่างๆโล่งๆเล็กนิดเดียวอยู่ตรงกลางเป็นทางไปสู่พระนิพพานสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วเหลือแต่ปรับใจของเราให้ละเอียดอ่อนให้เท่ากับสภาวะธรรมภายใน

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะนำเพิ่มเติมว่าธรรมะทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปทำให้เกิดขึ้นมาเมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายในแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาดังนั้นให้เราหมั่นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เฉยๆอย่างเบาสบายด้วยใจที่ผ่องใสเยือกเย็นอย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยโดยเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้แหละจ้ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งโล่งว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้อง

วางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาก็ลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสใสเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยๆเนืองๆจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นในถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใส

ลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้แค่คณะก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามากเข้าไปเรื่อยๆในลูกฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่ง

มีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าเขาจะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายขนาดไหนทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายกระพือตานิดเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา

ั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยใน

ปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย

ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรัญญกรอิ่มกำชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามาติดตามรับชมภาพบรรยากาศของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดทั่วไทยปีที่2ครับโดยเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่แรกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอีกหนึ่งสถานที่นั่นก็คือที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสบรรยากาศการอบรมจะเป็นอย่างไรไปร่วมอนุโมทนาบุญกันครับเริ่มต้นจากที่แรกนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับได้มีการจัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2เพื่อหล่อหลอมพุทธบริษัทนะครับให้มีความพร้อมทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญและเป็นผู้แทนอัญเชิญผ้ากฐินไปทอดถวายณวัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งการอบรมในครั้งนี้ครับพระอาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าสู่ระบบการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้นผ่านกิจวัตรกิจกรรมนะครับทั้งการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจของทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นก็ยังได้รับฟังธรรมนะครับจากพระอาจารย์ด้วยแล้วก็รับฟังข้อมูลในการเตรียมความพร้อมที่จะออกไปทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรผู้เป็นต้นบุญต้นแบบที่งดงามให้แก่ชุมชนต่อไปนั่นเองบรรยากาศตลอดโครงการนะครับก็เต็มไปด้วยความตื่นตัวแล้วก็ความตั้งใจของเหล่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วครับที่พร้อมจะนำองค์ความรู้พลังใจที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนำไปขับเคลื่อนงานบุญทอดกฐินสามัคคีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ต่อไปอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพแรกจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับภาพต่อไปครับเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยนะครับบรรยากาศของการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมากทีเดียวกิจกรรมนะครับก็เป็นการหล่อหลอมให้ทุกท่านได้มีความรู้ควบคู่ไปกับศีลธรรมนะครับพร้อมหน้าที่ของผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเป็นตัวแทนอัญเชิญผ้ากฐินไปทอดถวายเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานทั่วประเทศโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดสุวัฒนะปรีชาคุณครับรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1จะอาวาสวัดทุ่งคาเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำพานะครับผู้เข้ารับการอบรมในการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้นผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือตั้งแต่การสวดมนต์ธรรมวัดเช้าวัดเย็นครับในการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาควบคู่ไปกับการเรียนรู้หลักธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและรวมไปถึงขั้นตอนของภาคปฏิบัติครับเป็นการเตรียมความพร้อมของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนผู้มีบุญมาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในปีนี้จากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้ให้โอวาทแล้วก็ให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมนั่นก็คืออุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านในการหยัดสู้เพื่อเป็นแกนนำในการปกป้องและคำจุ่มพระพุทธศาสนาในพื้นที่ซึ่งบรรยากาศตลอดโครงการนะครับก็เป็นไปด้วยความปลื้มปิติใจโดยอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วทุกคนก็ต่างมีความพร้อมที่จะนำพลังใจที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ครับไปขับเคลื่อนงานบุญกฐินสามัคคีทั่วไทยให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไปทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับเป็นไปเพื่อน้อมบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ82ปีของหลวงพ่อธรรมชโยครับไปต่อกันที่ข่าวสารบุญต่อไปนะครับเราไปกันที่กิจกรรมงานบุญของทางภาคพื้นยุโรปกันบ้างกับกิจกรรมของทางวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษครับได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสาธุชนครั้งที่6เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลแล้วก็รวมใจในการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อน้อมบูชาธรรมแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คุณยกยูงในวาระนะครับแห่งการครบรอบวันคล้ายวันละสังขารของท่าน26ปีครับที่ลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษก็มีการจัดปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา3วันเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่6ครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญได้สั่งสมบุญและก็น้อมบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายผู้เป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบารมีและอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวาระวันคล้ายวันละสังขารของท่านครบรอบ26ปีครับ
ยทุกท่านก็ได้มีโอกาสร่วมกันรักษาศีล8ด้วยนะครับแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งเป็นการใช้ชีวิตให้มีความสุขใจที่สงบตลอดโครงการเป็นการเติมพลังใจแล้วก็ฝึกฝนตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3วันนะครับผู้มีบุญทุกท่านก็เดินตามรอยแบบอย่างของคุณยายอาจารย์ครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความสามัคคีความปิติใจที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็รับบุญงานพระพุทธศาสนาด้วยดวงใจเดียวกันจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้มีการแสดงธรรมนะครับเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสมาตามระลึกนึกถึงพระคุณของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงผู้ให้กำเนิดพระธรรมกายคุณยายท่านนะครับได้ทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายและเป็นต้นบุญต้นแบบของการสร้างบารมี

เราจะร่วมกันพิชิตชัยนะครับยอดสุดธรรมจักรปวัฒนสูตรกันที่ 8,739 ล้าน 19,109 จบสุดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighttour.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW นะครับข่าวต่อไปครับในวันนั้นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเรายังจะได้พร้อมใจการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569ครับในวันนั้นก็เราจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ครับข่าวต่อไปครับขอเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569นะครับโดยจะมีการอบรมตั้งแต่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และอบรมข้ามปีเลยนะครับไปสู่วันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570นั่นเองก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศเบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูลครับ02-831-1234ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบูนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บูนิวส์ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบูนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับรณกรอุดมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบูนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

ัตรล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี

0: อภินนหะชาดกชาดกว่าด้วยการเห็นกันบ่อยๆ
1: ส
0: มัยพุทธกาลได้มีชายหนุ่มคู่หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองสนิทสนมและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนเป็นที่รู้กันทั่วทั้งเมืองถึงความสนิทสนมของสหายรักคู่นี
2: ้ไงท่านวันนี้เราจะไปไหนกันดีเนี่ยข้าว่าจะชวนท่านขึ้นไปหาสมุนไพรด้วยกันหน่อยไปไหมล่ะไปสิไปสิข้ากำลังอยากขึ้นเขาอยู่พอดี
3: คู่หูเพื่อนสีคู่นี้นี่ช่างสีปึ๊กกันจริงๆแถมยังบอกต่างหาก
4: นี่ตกลงเจ้าชื่นชมในความรักเพื่อนของเขาหรือชื่นชมหน้าตาเขาเนี้ยงง
3: เบื่อจริงๆพวกรู้ทัน
0: ชายทั้งสองคนไม่เคยแยกห่างกันแม้อย่างกินก็ยังชวนไปกินข้าวที่บ้านของกันและกันเสมอจนเป็นที่ชินตาของทุกคน
2: มาๆวันเนี้ยกินข้าวที่บ้านข้านี่แหละกินกันไปคุยกันไปจะได้คล่องคอได้เลยเพื่อนรัก
0: อยู่มาวันหนึ่งชายคนหนึ่งก็ตัดสินใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาธรรมส่วนเพื่อนอีกคนถึงแม้จะไม่ได้บวช ด้วยแต่ก็ยังแสดงความปราบปลื้มไปด้วย
2: เพื่อนเอ๋ยข้าตัดสินใจแล้วว่าจะบวชเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระบรมศาสดา
5: น่ายินดียิ่งเสียดายที่ข้าบวช ด้วยไม่ได้ด้วยมีภาระที่ยังต้องเลี้ยงดูแม่ที่แก่เฒ่าแต่ข้าก็ยินดีกับท่านด้วยนะ
3: ออกบวชเป็นคนหนึ่งเหรออุ้ยดีจังเลย
4: นี่เจ้าไปยินดีที่เขาได้บวชหรือว่าดีใจที่เหลืออีกคนที่ยังว่างเนี่ยฮะรู้ก็รู้ไม่ทันเลย
3: เหลือจริงๆพวกรู้ทันเนี่ย
0: การที่อีกคนหนึ่งออกบวชก็ไม่ได้ทำให้ความสนิทสนมของทั้งคู่ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดเพื่อนผู้ที่มิได้ออกบวชนั้นก็บำเพ็ญตนเป็นอุบาสกทำบุญให้ทานอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันโดยเพื่อนที่บวชเป็นพระก็จะมาฉันอาหารยังเรือนของเพื่อนรักอยู่เป็นประจำ
2: นิมนต์หลวงพี่ฉันภัตตาหารได้

0: ส่งก็จะเดินมาส่งเพื่อนผู้บวชเป็นพระถึงพระเชตวันมหาวิหารทุกครั้งไปและก็จะนั่งสนทนากันอยู่นานจนถึงเวลากลับเพื่อนผู้บวชเป็นพระก็จะเป็นฝ่ายเดินมาส่งเพื่อนผู้เป็นอุบาสกถึงเรือนปฏิบัติเช่นนี้อยู่เป็นประจำ
1: กราบนมัสการหลวงพี่เดินทางกลับเชตวันมหาวิหารดีๆนะขอรับขอบใจโยมเพื่อนมากนะ
0: เหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของภิกษุทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายจึงจับกลุ่มกันสนทนาในโรงธรรมสภาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความสงสัย
2: ทำไมเขาทั้งคู่จึงได้สนิทกันเพียงนั้นเนี่ย
3: นั่นน่ะสิทำอย่างนี้ได้ทุกวันไม่เคยขาดเลยน่าแปลกจริง
0: ๆเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาจึงทรงตรัสถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อทราบความทั้งหมดแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสหายทั้งสองนี้เป็นผู้คุ้นเคยกันไม่ใช่แต่เพียงในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้เป็นผู้คุ้นเคยกันเหมือนกันจากนั้นจึงทรงระลึกชาติครั้งนั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสอภินหัตชาดกดังนี้ในอดีตการในสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีณโรงช้างของพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองยังมีช้างต้นอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยความผาสุกในโรงช้างแห่งนั้นเฉกเช่นเดียวกับช้างตัวอื่นๆอยู่มาวันหนึ่งได้มีลูกสุนัขตัวหนึ่งพลัดหลงจากแม่ของมันแล้วเดินโซเซด้วยความหิวโซเข้ามาในโรงช้างแห่งนี
4: ้เจ้าตูบน้อยตัวเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยดูท่าจะหิวหน้าดูเลยนะเนี่ย
5: โอ้ยหิวเหลือเกินจะเป็นลมแล้วโอ้ยหิว
4: ว่าไงล่ะเจ้าตูบน้อยเอ้ยเจ้าไปไงมาไงล่ะเนี่ยถึงได้มาเดินอยู่ในโรงช้างอย่างนี้ได้อย่างไรกัน
5: พี่ช้างอภัยให้ข้าด้วยเถอะข้าพลัดหลงกับแม่หิวจนตาลายแล้วครับ
4: งั้นหรอกเหรองั้นเจ้าก็พักอยู่ที่นี่ซะก่อนแล้วกันนะอาหารที่นี่ก็มีเยอะเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้เจ้ากินเองไม่ต้องกลัว
5: จริงเหรอครับพี่ช้างขอบคุณครับยะฮูไม่อดตายแล้วเรา
0: พระยาช้างต้นนั้นรักและเอ็นดูลูกสุนัขยิ่งยอมให้ร่วมกินอาหารและขนมนมเนยได้อย่างเต็มที
5: ่อร่อยจริงๆพี่ช้างไม่กินเดี๋ยวข้ากินหมดก่อนนะ
4: เอาเลยเจ้าตูบน้อยกินเข้าไปเยอะๆจะได้ตัวโตเหมือนข้า
0: เมื่อกินอิ่มแล้วทั้งคู่ก็มักจะเล่นกันอย่างสนุกสนานลูกสุนัขมักจะหลอกล่อช้างต้นไปมาเป็นที่สนุกสนาน
5: แน่จริงก็จับข้าไม่ทันสิพี่ช้างถ้าจับได้ให้ขี่หลังนะ
4: เจ้าตัวแค่นี้นะจะให้ข้าขี่หลังเดี๋ยวเถอะจับได้ข้าจะเคหัวเจ้าตูบน้อยไส้เข็ดเลย
5: มาเลยมาเลย
0: ฝ่ายช้างต้นก็มักจะใช้งวงจับลูกสุนัขใสไปใสมาตามพื้นบ้านยกไว้บนตะพองบ้างเป็นที่สนุกสนานสัตว์ทั้งสองร่วมกันกินร่วมกันเล่นอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกตลอดมา
4: เอาซึบเอาซึบก็ดีๆนะเจ้าตูบน้อยเอาซึบโอ้ยชักเมื่อยเหมือนกันแฮะโอ้ย
0: อยู่มาวันหนึ่งได้มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาพบลูกสุนัขในโรงช้างเข้าแล้วรู้สึกประทับใจในลูกสุนัขซึ่งมีลักษณะดีขนเป็นเงางามท่าทางเฉลียวฉลาดจึงบังเกิดความเอ็นดูลูกสุนัขตัวนั้น
6: เอ๊ะเจ้าสุนัขตัวนี้น่ารักดีแฮะของใครกันนะเห็นแล้วถูกชะตาจริงๆลองขอซื้อกับเจ้าของดูดีกว่า
0: เมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นใช่

0: าเถอะนะนะพ่อควานช้าง
1: เอาสิถ้าท่านรักมันมากข้าก็ยินดีจะขายให้
0: ขอบคุณมากท่านควานช้าง
1: เอาละเจ้าหมาน้อย
0: ไปอยู่กับข้าเถอะนะข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเอง
2: นับแต่ลูกสุนัขถูกพรากไปพระยาช้างต้นก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแม้กระทั่งควานช้างมาพาไปอาบน้ำก็ยังเอาแต่นิ่งเฉยไม่ขัดสีร่างกายเหมือนอย่างเคยซ้ำบางคราวยังเหม่อลอยอย่างไร้จุดหมายน้ำตาไหลพรากอาบแก้มใครจะเรียกอย่างไรก็ไม่รับรู้ทั้งสิ้น
0: ช้างต้นเอ๋ยอาบน้ำเสร็จจะให้กินอ้อยของโปรดนะชอบไหมเอ๊ทำไมหมู่นี้ดูแปลกๆไปนะปกติพอได้ยินว่าจะกินอ้อยจะต้องดีใจทุกครั้งนี่นา
3: เจ้าตูบน้อยเอ้ยตอนนี้น่ะเจ้าจะเป็นยังไงบ้างเนาะจะมีข้าวกินอิ่มหรือเปล่าล่ะเนี่ย
0: เอ๊ทำไมหมู่นี้ช้างต้นเป็นอย่างนี้นะหากช้างต้นเป็นอะไรไปเรามีหวังถูกลงโทษแน่ๆไม่ได้การละต้องไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบดีกว่า
2: ควานช้างจึงตัดสินใจทูลเรื่องนี้ให้พระเจ้าพรหมทัตทราบเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทราบแล้วก็มีรับสั่งให้อำมาตย์บัณฑิตเข้าเฝ้าเพื่อทำการช่วยเหลือพระยาช้าง

0: พรากจากผู้เป็นที่รักด้วยใครกันนะที่เป็นผู้เป็นที่รักของพระยาช้างต้นจะว่าเป็นควานช้างก็ไม่ใช่เพราะควานช้างก็ยังอยู่แต่มันน่ะต้องมีแน่ๆใครที่สนิทสนมกับพระยาช้างต้นยิ่งกว่าควานช้างนะเอ๊ใครกันเนาะ
1: เมื่อคิดได้เช่นนั้นอำมาตย์จึงรีบสอบถามควานช้างโดยทันที
0: นี่พ่อควานช้างข้าขอถามหน่อยสิท่านพอจะทราบไหมว่าธรรมดาแล้วเนี่ยพระยาช้างต้นจะสนิทสนมกับใครมากเป็นพิเศษหรือเปล่า
2: เอ๊ก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่ครับท่านอำมาตย์เอ๊ะหรือว่า
0: อะไรหรือพ่อควานช้าง
2: อ๋อพอดีข้าพเจ้าเพิ่งนึกขึ้นมาได้นะขอรับว่าเมื่อก่อนน่ะจะมีลูกสุนัขตัวหนึ่งซึ่งสนิทสนมกับพระยาช้างต้นมากเลยขอรับ
0: ลูกสุนัขหรือพ่อควานช้างเลี้ยงไว้หรืออย่างไร
2: อ๋อข้าพเจ้ามิได้เลี้ยงไว้หรอกขอรับไม่รู้ว่าเจ้าลูกสุนัขนั่นน่ะหลงมาจากไหนเห็นมันเข้ามากินข้าวกินขนมของพระยาช้างต้นทุกวันแล้วก็ชอบเล่นกันอยู่ที่โรงช้างนี่แหละขอรับท่านอำมาตย
0: ์แล้วตอนนี้มันไปไหนแล้วล่ะไปพามาให้เราดูหน่อยสิพ่อควานช้าง
2: คือว่าข้าพเจ้าได้ขายให้ชายคนหนึ่งไปแล้วนะขอรับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบ้านของชายคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนนั่นสิขอรับ
0: เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: จากนั้นอำมาตย์บัณฑิตจึงรีบไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ
0: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่พระยาช้างต้นมีอาการซึมเศร้าเหมือนหมดอะไรในชีวิตนั้นเป็นเพราะคิดถึงลูกสุนัขที่เป็นเพื่อนรักแต่ขณะนี้เจ้าลูกสุนัขตัวนั้นได้ถูกชาวบ้านคนหนึ่งนำไปเลี้ยงไว้แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดพระเจ้าค่ะ
3: เป็นอย่างนั้นเองหรือเอาละท่านราชบุรุษท่านจงเป่าประกาศไปทั่วเมืองว่าผู้ใดที่เลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ปล่อยออกมาเสียมิฉะนั้นหากตรวจพบในเรือนของผู้ใดผู้นั้นจะถือว่ามีโทษ
4: พระเจ้าค่ะ
1: ฝ่ายลูกสุนัขนั้นเล่าเมื่อถูกนำมาเลี้ยงก็ไม่เป็นอันกินอันนอนเช่นกันแม้ว่าจะได้รับการเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่มันก็ได้แต่นอนน้ำตาซึม
5: พี่ช้างข้าอยากเล่นชิงช้ากับพี่ช้าง
6: เอ๊เจ้าหมาน้อยเป็นอะไรไปน้อตั้งแต่เราเอามันมาเลี้ยงเนี่ยก็เอาแต่เสื่องซึมรู้อย่างนี้ซื้อช้างมาเลี้ยงแทนซะก็ดี
1: จนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านผู้ที่นำลูกสุนัขไปเลี้ยงไว้ได้ยินทหารเป่าประกาศเรื่องการตามหาลูกสุนัขตัวดังกล่าวจึงตัดสินใจนำลูกสุนัขนั้นไปปล่อย
6: คืนเลี้ยงเจ้าไว้ต่อไปนะข้าต้องโดนลงโทษแน่ๆเอาละเจ้าหมาน้อยเจ้ากลับไปที่ที่เจ้าอยากไปเถอะโชคดีนะเจ้าหมาน้อย
1: ทันทีที่ถูกปล่อยพ้นจากรั้วบ้านลูกสุนัขก็วิ่งสุดฝีเท้าตรงมายังโรงช้างเพื่อมาหาพระยาช้างต้นด้วยอาการลิงโลดทันที
5: เย้เย้เย้จะได้กลับไปหาพี่ช้างแล้วจะได้ไปเล่นชิงช้ากับพี่ช้างได้ไปเล่นกับพี่ช้างได้ไปแกล้งพี่ช้างอีกแล้วดีใจจังเลยเย้เย้เย้เย
1: ้พระยาช้างต้นเมื่อเห็นลูกสุนัขวิ่งมาแต่ไกลก็เปล่งเสียงร้องด้วยความดีใจและช้างงวงกอดรับไว้ทันทีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไหลพรากด้วยกันทั้งคู
7: ่ตูบน้อยตูบน้อยจริงๆด้วยตูบน้อยกลับมาหาข้าแล้วโอ้ยดีใจจังเลยเจ้าตูบน้อย
5: พี่ช้างดีใจจังเลยได้เจอพี่ช้างอีกแล้ว
7: ข้าก็ดีใจเหมือนกันเจ้าตูบน้อยเอ้ยโอ้ยคิดถึงเจ้าเหลือเกิน
5: ว่าแต่ว่าข้าหิวจังมีอะไรให้หม่ำบ้างคะพี่ช้าง
7: มาถึงเจ้าก็ถามหาของกินเลยนะเจ้าเนี่ยเป็นลูกหมาหรือลูกหมูกันแน่ละเนี่ย
1: เมื่อเห็นว่าอาการของช้างต้นเป็นปกติสุขดีแล้วอำมาตย์บัณฑิตจึงไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ
0: บัดนี้อาการของพระยาช้างต้นเป็นปกติดีแล้วพระเจ้าค่ะ
3: นั้นหรือดีมาก
1: จากนั้นพระองค์ได้ตรัสชมเชยที่ท่านบัณฑิตรู้อัธยาศัยของสัตว์และทำให้พระยาช้างต้นเป็นปกติเช่นเดิมจึงพระราชทานรางวัลให้กับอำมาตย์บัณฑิตเป็นอันมากสุนัขในการนั้นได้มาเกิดเป็นอุบาสกในบัดนี้ช้างในการนั้นได้มาเป็นพระเถระในบัดนี้พระราชาได้มาเป็นพระอานนท์

ในบัดนี้ส่วนบัณฑิตผู้เป็นอมาตย์เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกนาลังกะพลังปัฏฐาตเวนปินทังนกุเสนคังสิตังมัญญานิอภินนหทัศนานาโคสิเนหมกาสิกุกุเรพระยาช้างไม่สามารถจะรับเอาคำข้าวไม่สามารถจะรับเอาก้อนข้าวไม่สามารถจะรับเอาหญ้าไม่สามารถจะขัดสีกายข้าพระบาทมาสำคัญว่าพระยาช้างตัวประเสริฐได้ทำความรักใคร่ในสุนัขเพราะได้เห็นกันเนืองๆ

0: ขอนอบน้อมแด่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณและขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยทั้งที่อยู่ในวัดพระธรรมกายนะห้อง SPD แห่งนี้นะที่ได้มาร่วมให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องยาวนานเนาะถึงแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมแต่เราก็จะไม่ว่างเว้นจากการสั่งสมบุญบอกว่าวันนี้พระจันทร์ดวงใหญ่มากเนาะงั้นเราต้องออกไปหลังจากฟังธรรมแล้วต้องออกไปดูพระจันทร์กันเดี๋ยวก็จะขอทักทายกับพี่น้องคนจีนนะจะได้เขาจะได้เข้าใจว่าลำดับต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างต้าเจ๋อหวันซ่างเหานะจิงเทียนเย่ซื่อต้าเจ๋อหลายทิ้งฝ่าซื่อเจียงจั่วฝ่าซื่อเจียงจั่วแต่ในหลงนะโซเซียนเย่าทิ้งวอเหมือนแต่จุ้ยไอ้เดอฝ่าซื้อฝ่าซึ่งฝ่าซื้อหลายเกินตาเจียเฟิ่นเสียงฝ่อฝ่าสอยด์我们听完了之后才继续听我来跟大家分享ซึ่งวันนี้เทปทบทวนจะเป็นชื่อตอนก็คือโตด้วยบุญโตด้วยธรรมโตด้วยคำพระพ่อ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: บอกว่าใครยิ้มขอให้รวยยังไม่ยอมยิ้มเลย
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ใครยิ้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: ยิ้มยัง
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการธรรม
0: จ้าเดี๋ยวเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 07

0: ย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคือคาถาส่วนถีกันนะจ๊ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จ้ะถามนี้จ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สา

0: วันนี้ทีมงานผู้มีบุญสำนักองค์ประธานเข้าโรงเรียนไหนใครอยู่สำนักองค์ประธานยังไม่ได้ให้ยกมือนะอยู่สำนักองค์ประธานยิ้มก่อนยิ้มยังยกมือยิ้มด้วยสำหรับผู้ที่จะมาสร้างบารมีเขตในต้องให้เป็นคนที่ใจชอบรอบรู้สู่งานปฏิภาณไว้ใจบริสุทธิ์อย่างน้อยอย่างนี้นะจ๊ะอันดับแรกก่อนอื่นเลยหลวงพ่อใหญ่โลกทุกคนมีความรักในวิชาธรรมกายให้มากมากนะจ๊ะนี่นะรักไหมนี่รักที่จะเข้าถึงวิชาธรรมกายไหมจ๊ะสิ่งที่หลวงพ่อชอบเคยลูกๆทุกคนเข้าถึงพระธรรมกายให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในวิชาธรรมกายลูกๆทุกคนชอบไหมจ๊ะ
1: ชอบ
0: ทำหรือเปล่าจ๊ะ
1: ทำ
0: ทำได้ไหมจ๊ะ
1: ได
0: ้ถ้าลูกทุกคนได้ไปรู้ไปเห็นไปศึกษาวิชาธรรมกายได้โอ้ชีวิตจะมีความสุขมากสุขคนแรกที่ควรจะมีคือเราไม่ใช่ใครเราต้องก่อนงานสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นงานใหญ่ตามลำพังไม่ได้ต้องทำเป็นทีมเพราะนั้นทุกคนจะต้องมีความสุขหมดทุกคนด้วยการเข้าถึงธรรมกันนะจ๊ะก่อนที่จะมายืนอยู่เป็นลูกเขตในตรงนี้ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เลือกสรรมาแล้วด้วยบุญนะจ๊ะบุญนี้จัดสรรมาแล้วใครมีบุญบ้างก็มาๆๆๆนี่อยู่ในเขตไหน

0: ทำมาสร้างเร็วกับหลวงพ่อนี่เหนื่อยไหม
1: เ
2: หนื
0: ่อยเก่งเนาะโอ้ไม่เหนื่อยเลยลำบากไหมโอ้โหมันก็ยากมันลำบากกันนะแต่ยากพอสู
1: ้
0: ถ้าใจเราสู
1: ้
0: ก็ไม่ยากดังนั้นอย่าไปอ่อนแออย่าไปปวกเปียกปวกเปียกเป็นไง
2: ไม่เข้มแข็ง
0: เวลาที่เราอยู่ที่บ้านมันก็เหมือนไข่ในหินแต่พอมาอยู่กับครูวิใหญ่กลายเป็นหินในไข่ต้องฝึกนี่สมบุกสมบันแล้วสร้างบารมีก็ต้องฝึกทนทั้งกรดทั้งด่างทั้งถ้อยคำที่นุ่มนวลเหมือนสำลีปะชีร้อยครั้งหรือถ้อยคำแสดงแหลงแหลงแหลงแหลงแบบเอาก้านบัวหลวงที่ไม่ได้เอาหนามออกมาย้อนหูก็ต้องทนได
1: ้
0: นี่เนาะถ้าไม่ทนก็อย่าไปถือเหล็กมันต้องโดนถลุงสักหน่อยเหล็กอ่อนถึงจะเป็นเหล็กกล้านี่ต้องโดนถลุงหน่อยเนาะเมื่อลูกได้รับภารกิจแล้วก็ต้องสู้ให้ได้ต้องสู้ชนะสู้ด้วยดวงวิญญาณและเป็นนักสร้างบารมีก็ต้องไวต่อการสร้างบารมีเห็นอะไรเป็นบุญแล้วก็ปุ๊บทันทีเก็บเกี่ยวบุญหมดเพราะมันเป็นบุญของเราเป็นบารมีของ
1: เรา
0: อะไรเป็นบุญต้องไวช้าไม่ได้ต้องไวก่อนแสงจนแสงแซงไม่ทันนี่ใช่อะไรบุญเล็กบุญน้อยปานกลางบุญใหญ่และบุญอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งเราจะต้องไม่ขาดไม่พลาดส่วนเรื่องงานกับอุปสรรคมาของบางทีมันก็มาด้วยกันเนาะใกล้สวรรค์งานมีก็ทำไปไม่ยากปัญหามีก็แก้ไปมันก็ไม่ยากโดยใจใสหน้ายิ้มยิ้มจะใจใสก็แก้ไขแล้วก็ได้ทุกอย่างไหนๆลองทำใจใสหน้ายิ้มยิ้มอ่างให้ใช้ได้อยากเลิกโลกมีชีวิตจิตใจที่แกร่งกว่าเพชรมีทั้งความใสความแกร่งไม่กลัวอุปสรรคใดๆเลยจึงจะถือว่าเป็นสุดยอดมนุษย์นักสร้างบารมีโลกต้องเป็นทหารกองทัพธรรมที่ไม่มีวันปลดประจำการจนกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะจ๊ะเราจะตั้งทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างบารมีทั้งนั่งธรรมะและทำภารกิจที่รับมอบหมายเต็มที่เต็มกำลังนะจ๊ะให้เวลาที่เรานึกย้อนไปเมื่อไหร่ก็มีปิติมีความสุขทุกครั้งมีความภาคภูมิใจนี่จ๊ะนี่เอาไปใช้ได้ตลอดแม้ในยามที่เราป่วยนี่หลวงพ่อเห็นลูกอยู่ในสายตาตลอดเพราะว่ามองด้วยสายตาฮะนี่นะใครที่พร้อมมั่นใจทำหัวใจตรงกันอย่างนี้ง่ายจะได้คิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันแล้วก็มาสร้างบารมีมุ่งไปที่สุดๆแห่งธรรมด้วยกันจ้าฟังเพลงมาตำหนักอุปทานดีกว่า

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนี่เนาะบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนโตด้วยบุญ
1: โตด้วยบุญ
0: โตด้วยธรรม
1: โตด้วยธรรม
0: โตด้วยคำพระพ่อ
1: ว้า
0: เปิดรายการด้วยเพลงโตโตโตโต
1: โต
0: หรือเพลงสมบัติจักรพรรดิ

0: 哦。哦，多多多多的人哦。
1: 哦
0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูปฏิกรรมนอยศักดิ์มุนิสโกหรือพระโต
1: สา
0: ธุโตโตโตโตโตโตนี่นี่นะที่ปรึกษาสำนักองค์ประธานรักษาการหน้ากองบรรณารายงานตัวครับไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะนี่องค์นี้โตโตโตโตนี่รายงานตัวครับนี่หนอแล้วพ่อครับถ้าจะเล่าเรื่องราวของผมต้องย้อนกลับไปที่ตลาดเล็กๆริมแม่น้ำแห่งหนึ่งนี่เรานึกถึงบรรยากาศตลาดเล็กๆริมแม่น้ำแห่งหนึ่งที่อำเภอกบินบุรีอยู่ตรงไหนนะปราจีนบุรีนี่เนาะบ้านผมน่ะอยู่ริมแควหนุมาน
1: เออ
0: จ้าเป็นต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกงผมเป็นลูกคนที่7มาเป็นทีมจำนวนพี่น้อง9คนยอมพ่อยอมแม่เป็นคนจีนยอมแม่ผมเรียกได้ว่าเป็นยอดหญิงแกร่งจริงๆทำกิจการหลายอย่างเป็นมหาเศรษฐีเก็บพะโล้ขายอับใช่เพื่อสำหรับคนที่ต้องการจะเคี้ยวอย่างเดียวแต่ไม่กินเคี้ยวแล้วขายเคี้ยวแล้วขายนี่นะแล้วก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพวกเส้นต่างๆนี่นะคือย่อยสลายแล้วกลายเป็นเส้นให้มันไหลลงกลางได้ง่ายนี่เนาะแล้วก็ปลูกผักนี่จ้ะแล้วก็ทำสวนปลูกผลไม้รากไม้อะไรต่างๆเหล่านั้นนี่เนาะเพื่อให้ชาวโลกได้มีอาหารผลไม้รากไม้ได้กินแถมยังไม่แค่นี้ยังไม่
1: พอ
0: ยังเป็นสารพัดช่างเย็บผ้าเองด้วยเทปูนเองปูกระเบื้องเองเชื่อไหม
1: เชื่อ
0: ไม่ยังไม่ได้ถาม
1: เชื่อไปแล้ว
0: แม้แต่รูปผงรูปมังกรที่ติดหน้าศาลเจ้าในตลาดก็ฝีมือแม่ผมทั้งนั้นแหละ
1: โ
0: อ้นี่มังกรส่วนพี่สาวกับน้องสาวช่วยกันขายของช่วยกันบ้านเพื่อส่งให้ผมได้เรียนสูงๆครับผมมีหน้าที่เรียนนอกนั้นมีหน้าที่หาตังค์ให้ผมนี่เนาะผมจึงตั้งใจเรียนสุดๆชีวิตเลยเพราะทั้งบ้านนั้นน่ะเขาสนับสนุนให้ผมเรียนไม่ให้ผมทำงานอะไรเลยหลวงพ่อครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยนี่นะเหมือนโม่แต่ไม่ได้โม
1: ่
0: คือพอถึงเวลาสอบของโรงเรียนประจำอำเภอผมก็ไม่ต้องการได้ที่เยอะผมได้แค่ที่หนึ่งและที่หนึ่งหลายปีก่อนผมจะปลีกทางและออกให้โอกาสเพื่อนๆตั้งแต่ป.5ถึงม.3เนี่ยนี่เลยจ้ะต จนมาเรียนต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามวัดแห่งความบริสุทธิ์นี่อย่างมากเลยอาศัยอยู่กับพี่สาวที่มีครอบครัวแล้วจ้ะและย้ายไปอยู่ตลาดโอโบดาวข้างนองตรงนี้เป็นแหล่งนักเลงเรื่องชื่อโอ้ใครมาตรงนี้นะถ้าหน้าไม่คุ้นนี่จ้ะมีสิทธิ์ชวนมานี่จ้ะโดนอัดนี่เนาะได้ทุกเมื่อแต่ผมรอบไปได้ทุกครั้งเลยเพราะผมเป็นน้องของเจ้าของตลาดคือถ้าใครจะมาอาดผมผมก็ไม่ให้ขายของในตลาดให้ไปขายนอกตลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปี2514ผมก็มาทดลองสอบเล่นๆที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์นี่ไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเกี่ยวกับอะไรไปถามท่านดูอ๋อยาอ๋อยอนเรียนอยู่5ปีจบการศึกษาปี2518นี่ดูมีหลักฐาน

จ้านี่ถ้าไม่รอไม่ให้สำเร็จการศึกษาเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องรอด้วยต้องกลงกันก่อนว่าถ้าดูรูปผมแล้วขอให้นอนให้หลับเพราะมันไม่เหมือนผมในปัจจุบันตกลงไหมดูดิโอ้นี่โอ้โหเภสัชเนี่ยต้องมียาดีนี่นะโอ้โหหลังจากนั้นผมก็สมัครเข้าทำงานกับบริษัทยาต่างประเทศทันทีนี่จ้ะเริ่มจากเป็นเซลล์แนะนำยาตัวใหม่คุณหมอตามโรงพยาบาล

0: ขาขึ้นสุดๆถ้าปี2520นี่จ้ะเกิดเหตุการณ์คือไฟมันเกิดขึ้นและมันไม่มีคนไปดับ
1: ไฟไหม
0: ้ไฟไหม้เล็ก

กายไกลนี่นะแม้ไฟจะไหม้ตลาดที่บ้านเพราะโยมแม่เนี่ยมองการกายก็แอบไปซื้อห้องแถวไว้อีกตลาดหนึ่งล่วงหน้าโดยไม่บอกใครเหมือนจะทราบว่าสักวันหนึ่งพอบ้านไหม้ปุ๊บก็มีที่ใหม่ให้ปั๊บมีที่ทันทีเงินเดือนที่ผมหาได้ในตอนนั้นนี่ดูนะดูลูกกตัญญูนะผมส่งกลับไปช่วยที่บ้านทั้งหมดเลยครับ

วันหนึ่งผมไปที่คณะเภสัชจุฬาเพื่อพบปะเพื่อนๆสายตาผมก็ไปสะดุดเข้ากับโปสเตอร์แผ่นหนึ่งโปสเตอร์นั้นเขียนไว้ว่าบวชธรรมทายาทพอเห็นคำว่าบวชเท่านั้นแหละครับตรงใจเลยผมอยากบวชตอบแทนคุณพ่อแม่สักครั้งในชีวิตแบบเรียบง่ายและได้บุญเยอะๆผมจึงรีบไปสมัครทันทีแล้วก็ไปบอกผู้จัดการที่บริษัทว่าจะขอลาบวช3เดือนผู้จัดการหน้าเหวอเลยแล้วก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยบวชเดือนเดียวก็พอ

0: คิดดูสิผมเพิ่งมาใหม
1: ่
0: ๆปลงผมให้ทันทีเฉพาะผมปลงผมเสร็จก็สมัครไปกลางกระโดดตรงสะพานสี่ทันเลยอาการมาผมไปนะอยู่ริมน้ำพอถึงวันบวชพ่อและพี่ชายมาร่วมงานที่วัดเบญจมบพิตรบวชแล้วก็กลับมาอบรมต่อที่วัดพระธรรมกายแม้กลางคืนจะมียุงเป็นเพื่อนกลางวันก็มีแดดเป็นสหายช่วงนั้นอากาศร้อนมากเลยแต่การได้ใช้ชีวิตแบบพระผมกลับสบายใจมีความสุขจังเลยครับใกล้จบโครงการผมมีโอกาสได้เจอหลวงพ่อครั้งแรกหลวงพ่อมาเยี่ยมพูดคุยกับธรรมทายาทผมนั่งอยู่แถวที่สามอาจมองเห็นหลวงพ่อไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ใจผมกลับรู้สึกสงบนิ่งๆปลื้มใจบอกไม่ถูกนะครับพอจบโครงการผมก็ลาสิกขาไปทำงานต่อแต่กลับเริ่มติดใจในรสพระธรรมจึงเริ่มอ่านหนังสือธรรมะมงคลชีวิตจนมาหนึ่งประมาณปี2526ผมพาลูกน้องไปสัมมนาที่ภูเก็ตระหว่างทางฝนตกหนักมากจนมองไม่เห็นทางถนนก็ลื่นทำให้รถที่ผมขับจึงหลุดโค้งพลิกคว่ำไปสามตลบลูกน้องที่นั่งข้างๆซึ่งคาดเข็มนิรภัยด้วยได้หลุดหายไปจากในรถผมใจหายวูบเลยคิดว่าน้องคนนั้นคงไปเกิดใหม่แล้วแน่ในช่วงวินาทีขับขันที่สุดของชีวิตรู้ไหมครับในใจผมนึกถึงอะไร ใจผมนึกอยู่เรื่องเดียวคืออย่าให้เป็นอะไรเลยนะมีเหตุผลขอให้ได้บวชก่อนบวชแล้วจะไม่สึกจะบวชตลอดชีวิตสุดท้ายทั้งผมและน้องก็ปลอดภัยหมดไม่มีใครเป็นอะไรเลยนับจากวันนั้นหัวใจผมก็ผูกไว้กับผ้ากาสาวพัดเรียบร้อยแล้วครับช่วงนั้นผมมาวัดช่วยรับบุญอัดเทพธรรมะสำหรับเผยพระแร่และได้รู้จักกับพี่สุรศักดิ์จึงชวนผมไปกราบรอบบนดอยสุเทพโอ้พาไปไกลขนาดนั้นช่วงเวลานั้นเองที่ทำให้ชีวิตผมมีความหมายที่สุดตอนนั้นพี่ที่ทำรัตเทพเป็นอุปถัมภ์หลวงพ่ออยู่กำลังจะเตรียมตัวไปบวชพี่เขาจึงถามหลวงพ่อว่าถ้าผมลงจากดอยไปเตรียมบวชแล้วใครจะดูแลหลวงพ่อต่อครับหลวงพ่อก็ชี้มาที่ผมและพูดว่านี่ไงให้ไปดูทางเลยผมตกใจโมดเลยแม้ตกใจก็ตอบว่าครับแต่บัดผมอุปถัมภ์ไม่เป็นนะครับหลวงพ่อก็ยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อจะสอนให้นับจากวันนั้นผมก็ได้เป็นคนขับรถถวายหลวงพ่อไปหาที่ดินไปสร้างสถานที่ประดิษฐ์ธรรมผมปลื้มใจมากเลยครับผมประทับใจที่ได้เห็นวิธีการดูที่ดินของหลวงพ่อนี่จ้ะหลวงพ่อจะไปดูที่หนึ่งวันละสามเวลาบางทีก็สี่เวลาคือเช้าไปดูว่ามันใช่ดินไหมบ่ายก็ไปดูอีกทีเย็นก็ไปดูอีกรอบไปดูว่าที่ตรงนั้นเหมาะสมได้ใช้งานจริงไหมแล้วก็หนึ่งขณะขับรถหลวงพ่อเห็นชาวบ้านถือจอบเสียมเดินอยู่ข้างทางหลวงพ่อพูดกันเบาๆว่าชาวโลกเขาไม่รู้เนาะเขาเกิดมาทำไมถ้าเขารู้เขาคงไม่ทำอย่างที่ทำอยู่นี่คือถือได้จอบเสียมเดินอยู่ข้างทางผมขับรถไปฟังไปรู้สึกว่าตัวเองมีบุญมากที่ได้มาอุปถัมภ์หลวงพ่อครับ Thank you

นี่มีหลักฐานนี่ผมครับหลวงพ่อบอกป่าฝ่าดงพุทธแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เลิกลูกในสุดนั่งที่วัดเหมือนเดิมนี่ไปแผ่นดินบ้านเกิดหลวงปู่สุรทิดีบ้านหลวงปู่อ๋อผมครับตอนนี้ยังไม่ได้บวชนี่เนาะแล้วพระครูประหลัดสุทธิชัยก็ไปด้วยตอนนั้นก่อนบวชนี่จ้ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ประกอบไปด้วยเลย

ปลายปี2528ประเด็นที่ประชุมสำนักงานกัลยาณมิตรที่โคยูฮะหลวงพ่อเล่าความฝันให้ฟังว่าหลวงพ่อเดินบนถนนที่มีเศษแก้วแตกปูเต็มไปเลยเนี่ยด้วยกับหลวงปู่ท่านบอกให้เดินต่อไปหลวงพ่อก็เดินเท้าเปล่าไปบนเศษแก้วแต่มันไม่เข้าพอไปสุดปลายทางเป็นมหาสมุทรไม่เห็นฝั่งเลยให้เดินต่อไปอีกก็เดินต่อไปบนผิวน้ำไปถึงกลางมหาสมุทรหลวงปู่ท่านบอกให้ปักหลักที่กลางมหาสมุทรก็ปักหลักก็จะมีหลักใหญ่ๆนะปักลงไปกลางมหาสมุทรแล้วท่านก็เดินไปสุดปลายฟ้าต้อนสัตว์น้ำมาให้มาที่หลักท่านก็บอกให้ไปที่หลักพอมาถึงหลักฝูงสัตว์ถึงหลักก็กลายเป็นคนพอเราจบหลวงพ่อหันมาพูดกับผมว่าหามน้อยสากลาออกจากงานไปช่วยงานหลวงพ่อได้แล้วผมก็ตอบกลับไปอย่างเรียบง่ายว่าครับพรุ่งนี้จะเวลาออกแล้วครับคำสั้นๆแต่เปลี่ยนทั้งชีวิตผมไปตลอดกาลวันรุ่งขึ้นผมก็เวลาออกหัวหน้ากลัวผมไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งเลยขอให้เก็บชื่อไว้อีกหนึ่งไตรมาสก่อนและให้ถ่ายทอดงานต่อแถมเงินเดือนให้ผมใช้ฟรีๆอีก3เดือนพอใกล้เซ็นปีผมจึงขนของเข้าวัดทันทีและก็ได้รับบุญใหญ่คือหลวงพ่อบอกว่าบอกสั้นๆง่ายๆให้ไปเอาคนมาทั้ง72จังหวัดเพื่อมาร่วมงานกฐินเพราะประเทศไทยปี2528มีจังหวัดอยู่72จังหวัดผมก็เริ่มจากประสานงานทุกจังหวัดทั้งทำป้ายผ้าป้ายไม้อัดภาพติดสายชนเดินขึ้นมาเป็นแถวจังหวัดต่อจังหวัดหลวงพ่อยืนดูแล้วเดินเยี่ยมทักทายทุกจังหวัดผมปลื้มใจที่สุดเลยครับที่วัดเรารวมคนจากทั่วประเทศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกปี2528นะผู้มีบุญจาก72จังหวัดไปร่วมงานครบทุกจังหวัดปี2521ผมและทีมอุบาสกทั้งหมดก็ได้ร่วมบุญเป็นประธานรองกฐินคุณยายอีกด้วยโอ้อดีตอุบาสกที่มาเป็นพระก็หลายองค์เนาะนี่จ้ะจะได้หลวงพ่อก็ส่งผมไปอีกครับคราวนี้ไม่ใช่แค่ขับรถแล้วแต่ให้ไปบุกเบิกที่ดินที่ภูเรือภูกระดึงจังหวัดเลยและทุกอย่างก็สำเร็จเป็นอัศจรรย์และได้เช่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงสร้างบ้านหลังนกกว่า200หลังสำหรับรองรับหมู่คณะขึ้นมาปฏิบัติธรรมและยังได้สถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงทางขึ้นภูเรือคือบ้านภูเรือแม้บ้านสองชั้นนี้จะโยกเยกดูไม่มั่นคงแต่เวลาหลวงพ่อนั่งสมาธิทุกคนกับนั่งกันนิ่งๆไม่หวั่นไหวเลยบ้านรังนกกว่า200หลังเพื่อรองรับหมู่คณะมาปฏิบัติธรรมในอุทยานชาติภูกระดึงบ้านภูเรือหลังแรกที่หลวงพ่อใช้นำนั่งสมาธิภูเรือปัจจุบันสถานที่ปฏิบัติในยุคบุกเบิกซึ่งขณะนั้นมีเพียงหลังเดียวตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวริมทางขึ้นอุทยานชาติภูเรือปัจจุบันเป็นการสร้างปรับปรุงขึ้นใหม่

0: วิธีแปลงหนึ่งอยู่ที่บ้านแก่งตำบลอร่องจิกอำเภอภูเรือที่ผมทับใจที่สุดเดิมเป็นที่นาติดภูเขามีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มที่สำคัญมีน้ำตกไหลผ่านด้วยตอนหลวงพ่อเดินไปเห็นแล้วพูดกันว่าสวยมากเลยแล้วตั้งชื่อให้ว่าไร่รักแรกพร้อมกับประพันธ์โครงอันไพเราะไว้ได้ครับเมื่อเจอครั้งแรกนั้นรักเลยทั้งแก่งภูพลึกเผยเสน่ห์ล้ำตอนนั้นเพิ่งหัดแต่งนะอากาศก็ฉ่ำสบายใจสุขชื่อรักแรกจึงย้ำตอกให้สะเทือนสวรรค์ปัจจุบันนี้ก็คือสวนป่าหิมวันจังหวัดเลยเนี่ยสวยไหม
1: สวย
0: วันหนึ่งเดือนมีนาคม2537หลวงพ่อก็เรียกผมไปถามท่านว่าอำนวยศักดิ์รวยเอ้ยพร้อมยังไอ้เตรียมตัวบวชนะผมก็ตอบไปคำเดียวเหมือนเดิมว่าครับผมพร้อมแล้วครับหลวงพ่อแต่ผมก็ลงกราบพ่อที่พื้นด้วยความปิติใจอย่างยิ่งครอบครัวผมก็สนับสนุนเต็มที่ผมจึงได้บวชอย่างสมใจปลื้มใจที่สุดในชีวิตเลยครับนี่โอ้คุณยายของผมด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดมีบุญเนาะนี่จ้าวันประสมบทจุดเริ่มต้นชีวิตสมณะนี่เพื่อฝึกฝนตนเองสร้างบารมีอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนานี่จ้าฟังเพลงนี้เลย

วยแล้วผมก็ได้รับบุญเป็นผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานดูแลงานรอบตัวหลวงพ่อทุกอย่างผมทำทุกอย่างตามที่หลวงพ่อบอกยังไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆหลวงพ่อว่าอย่างไรผมก็ว่าอย่างนั้นทุกเรื่องครับแม้หลายครั้งผมต้องเจอกับสมาชิกที่ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ทำให้ผมหวั่นไหวเลย

0: และมีหลวงพ่ออยู่ในใจตลอดครับพระเจ้าผมเป็นคนรักบุญผมเลยรับบุญหลายหน้าที่งานจดลิขสิทธิ์องค์พระเจดีย์โลโก้คุณยายและผลงานของพ่ออีกมากมายครับหลวงพ่ออยากให้บุญผมดูแลงานสื่อ DMC และประสานงานกับญาติใช้เพลงจากค่ายเพลงต่างๆเพื่อมาใช้เป็นเพลงประกอบสื่อธรรมะโดยมีโยมพี่แดงวิลงรองผู้ดำเนินการครับนี่หนึ่งในผลงานที่ผมปลื้มผมได้มีส่วนช่วยคิดวิธีทำให้เทวรถมายุรนาวากาศเหมือนลอยอยู่ในท่ามกลางก้อนเมฆได้ตามนโยบายของหลวงพ่อในงานสลายร่างคุณยายหลวงพ่อครับงานบุญที่ประเสริฐบุญหนึ่งคืองานสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์หลวงพ่อและคณะกรรมการมอบหมายให้ผมหลวงพี่กระจรศักดิ์หรือหลวงพี่กวงและดร.สมศักดิ์ดร.ฟิตบินไปตรวจแผ่นคัดดิ้งที่ใช้รองรับองค์พระธรรมกายจมตัวที่ประเทศญี่ปุ่นทุกเดือนผมตั้งใจตรวจทุกแผ่นด้วยตัวเองและทุกแผ่นต้องมีลายเสียงผมเพื่อยืนยันว่าผ่านจึงใช้งานได้ครับที่น่าทึ่งที่สุดคือบริษัทคิคุกาวะของญี่ปุ่นซึ่งปกติออกแบบและก่อสร้างเฉพาะพระราชวังของจักรพรรดิญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ย้ำมาออกแบบเจดีย์เราเป็นกรณีพิเศษเพราะไม่เคยมีใครสร้างเจดีย์ที่มีองค์พระทั้งนอกและข้างในมาก่อนในโลกสูตรรองพระก็เป็นสูตรพิเศษที่มีเฉพาะเราเท่านั้นรู้ไหมครับวิศวกรญี่ปุ่นนั้นก็พูดว่าสูตรนี้ดีกว่าสแตนเลสที่เขาใช้ฝังกากนิวเคลียร์ซิอีกครับผมฟังแล้ว Amazing และปลื้มมากๆครับจากนั้นหลวงพ่อก็มอบหมายผมช่วยงานโครงการตักบาตรทั่วไทยเริ่มจากหลักพันรูปขยับเป็นหมื่นรูปจนถึงเป้าหมายล้านรูปตอนก็ไล่ปิดยอดล้านรูปทิ้งมาตั้งตักบาตรทุกเสาร์อาทิตย์ทั้งเดือนวางแผนปิดถนนทำความลิงแต่สะพานใหม่ดอนเมืองถึงบางเขนยันประตูน้ำสุดที่เยาวราชกับวงเวียนใหญ่เราจัดตักบาตรได้มากสุดกว่า 30,000 รูปผมเริ่มที่สุดที่ได้เปลี่ยนแยกราชประสงค์ให้เป็นถนนสายบุญสายทองคำจะตักบาตรได้ถึง2ครั้งจนมีคำกล่าวว่าเราเปลี่ยนลานเบียร์ให้เป็นลานบุญนี่จ้าสิ่งที่ผมจดจำไม่เคยลืมเลยคือความเรียบง่ายของหลวงพ่อเตียงนั้นเป็นเพียงโครงเหล็กธรรมดาใช้ประตูไม้อัดวางเป็นพื้นเตียงหลวงพ่อใช้เตียงนี้เป็นที่นั่งนอนที่ทำงานคือที่เดียวกันหลวงพ่อจะสอนโดยไม่ได้พูดแต่จะทำให้ดูเห็นการวางจานช้อนส้อมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงพี่เรียงน้องแม้ทิชชู่แผ่นเดียวหลวงพ่อจะพับและใช้จนครบทุกด้านหรือแม้แต่ยุงในกุฏิหลวงพ่อยังให้อุปถัมภ์ค่อยๆเอาถ้วยครอบจับแล้วไปปล่อยข้างนอกด้วยความเมตตาหลวงพ่อจะสอนผมผ่านงานเสมออย่าเวลานำภาพมาเสนอหลวงพ่อตรวจดูก่อนเผยแพร่ถ้าเจอภาพคนธรรมดายืนสูงกว่าพระหรือสูงกว่าประธานสงฆ์หลวงพ่อจะทักทันทีอันนี้ไม่ได้นะต้องจัดลำดับให้ถูกถ้าผู้หญิงยืนใกล้พระเกินงานหลวงพ่อก็ไม่ปล่อยผ่านเหมือนกันครับหลวงพ่อสอนว่าภาพที่เอาไปเผยแพร่ต้องเป็นต้นแบบหนึ่งภาพแทนการพูดเป็นล้านคำทุกรายละเอียดในภาพล้วนมีความหมายทั้งสิ้นภาพจึงต้องสมบูรณ์และตรงกับความจริงที่สุดเพราะชาวโลกยังขาดภาพคนรวมกันทำความดีและพ่อครับจากเด็กเพศสัจกรที่ไม่รู้ว่าชีวิตคนเราเกิดมาทำไมวันนี้กับผมที่เดินตามรอยตะวันธรรมยึดคำสอนหลวงพ่อไว้เป็นเข็มทิศเสมอว่าอยู่วัดก็ต้องช่วยงานวัด
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ป่ะ
1: ใช่คร
0: ับต้องทำใจให้หยุดนิ่งสิ่งใดที่เป็นบุญทำไปเถอะอย่าคิดว่าเป็นงานใ

คิดว่าเป็นบุญทางโลกก็ใช้คำว่างานคือเงินงานบันดาลศพใช่ไหมครับแต่สำหรับนักสร้างบารมีงานคือบุญบุญคืองานนำไปสู่สุดธรรมครับงานคือบุญ

ุดท้ายนี้ก็ผมขอถวายบทความจากใจเด็กหลวงพ่อนะครับวันเวลาแม้เปลี่ยนไปแต่วัยพระพ่อไม่เปลี่ยนตามมโนปนิธาลูกอย่างมั่นคงมุ่งตรงที่สุดธรรมว่าครับสิ่งไหนที่ผมจะสองงานหลวงพ่อได้ผมจะตั้งใจทำงานนั้นให้ดีกว่าดีสุดเสมอครับผมจะขอรับบุญติดตามหลวงพ่อสร้างบุญมีตลอดไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับหลวงพ่อครับนี่รักหลวงพ่อล้นใจ

ฟังแล้วปลื้มเลยเนาะฟังเพลินเลยประวัติของพระอาจารย์นะที่ท่านได้ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีมาตลอดเนาะเห็นตั้งแต่ภาพยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้เราประหนึ่งเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆอาจารย์ได้ดูนะโอ้ท่านถ้าเราไม่ได้ผ่านจากภาพแล้วก็ไม่ได้เห็นกับตานะเราก็จะไม่รู้เลยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะผ่านจากน้ำพักน้ำแรงความทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันของยุคบุกเบิกในการสร้างวัดสร้างสถานที่นะให้เกิดขึ้นอย่างนี้มาดังนั้นนะพวกเราก็ต้องมาบูชาธรรมบูชาธรรมด้วยอะไรเอ่ยเริ่มต้นจากนะปฏิบัติบูชานะก็คือสวดมนต์นั่งสมาธินะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยทำให้ครบถ้วนเลยและอย่างหนึ่งก็คืออามิตรบูชาโดยเฉพาะในใกล้จะถึงนี้ก็คือกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่เราจะได้บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยกันซึ่งวันนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็จะมีกิจกรรมของวัดที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่าก็เป็นวัดที่อยู่ในนะพื้นที่ที่เราสามารถที่จะไปร่วมกันทอดกฐินได้วัดแรกที่จะมาเล่าให้กับพวกเราฟังในวันนี้ก็คือพิธีที่มีสามมหาบุญใหญ่นะแห่งความเป็นสิริมงคลก็คือตักบาตรพระภิกษุสงฆ์100รูปนะพิธีถวายทยธรรมพระภิกษุสงฆ์และพิธีทอดกฐินสามัคคีในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569อันนี้117เนาะเราจำเลขกันไว้ก่อนนะ117ที่ไหนเอ่ยที่ปีนังนะปีนังเคยไปไหมเอ่ยปีนังปีนังไปแล้วจะมีตังนะเพราะว่าเราได้ไปสั่งสมบุญกันซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมพร้อมที่พวกเราจะได้ไปร่วมกันตักตรงบุญแล้วก็ให้เป็นกุศลที่เกิดขึ้นให้กับตัวเราเรามีพิธีถวายสังฆทานนะแด่พระภิกษุสงฆ์100รูปอาจจะช่วงเช้าใส่บาตรแล้วเนาะเราก็จะมีพิธีถวายสังฆทานแล้วก็พิธีทอดกฐินในช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมทั้งวันนะก็จะมีภาพของปีที่ผ่านมาให้กับพวกเราได้ดูเวลาใส่บาตรเนี่ยโอ้คนมากันเยอะเลยเนาะพระอาจารย์นี่ก็ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเมื่อปี2567นะคือ2ปีที่แล้วเนี่ยในวันที่31ตุลาคมญาติโยมนี่มาฝนตกด้วยนะตอนก่อนที่จะใส่เนี่ยแต่นี่พวกเราเห็นมั้ยเนรมิตปิ้งขึ้นมาเลยนะจากสถานที่ที่เหมือนกับว่าจะไม่พร้อมก็ทำให้พร้อมสามารถที่จะรองรับผู้มีบุญให้กับพวกเราได้เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็นะสวดเจริญพุทธมนต์ต่อนะในสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมกับสาธุชนที่ได้เตรียมพร้อมที่จะมาทอดกฐินกันอันนี้ก็คือที่วัดพระธรรมกายปีนังเดือน11วันที่7นะ11/7อันแรกเนาะต่อไปก็วันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องทอดกฐินกันตามหัวข้อก็คือนะกฐินสามัคคีที่เคด้าอันนี้11 12 13วันนี้ตัวเลขเยอะหน่อยเนาะพวกเราช่วยกันจำนะอันนี้ก็คือกฐินสามัคคีที่วัดสุไหงเซปุตนะก็เป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทอดกฐินก็คือพระราชมงคลศีลคุณเป็นหลวงพ่อเจ้าคุณที่เป็นหลักชัยหลักใจให้กับพี่น้องนักสร้างบารมีที่มาเลเซียเคด้าโดยจะมีพระอาจารย์ที่แสดงธรรมก็คือพระครูวิจิตมงคลธรรมนะแล้วก็จะจัดงานวันที่12คือจะมีสวดมนต์ก่อนอันนี้จะเป็นเหมือนกับดั้งเดิมเลยนะเวลาทอดกฐินของที่นั่นนะชาวสยามเนี่ยวันแรกวันที่เท่าไหร่เอ่ย12จะมีสวดนะสวดฉลองกฐินก่อนก็จะมีสวดมนต์ญาติโยมก็จะมาฟังนะพระสวดกันหลังจากนั้นก็เตรียมสถานที่ให้พร้อมไม่ใช่ไปวันงานเลยต้องไปก่อนแล้วพอวันที่13ก็จะเป็นวันทอดกฐินซึ่งตรงกับวันศุกร์ตรงวันศุกร์ที่12ของปีนางวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่7อันนี้

ี่วันที่12 13เนาะต่อไปอีกที่หนึ่งเราจะเห็นหน้าคุ้นๆพระอาจารย์เมื่อวานได้มาบรรยายธรรมให้กับพวกเราฟังก็คือที่วัดวิสุทธิประดิษฐารามคือวัดปลายละไมเป็นชื่อที่เขาเรียกกันในพื้นที่เนาะอยู่ที่รัฐเกดาประเทศมาเลเซียก็จะได้ถวายทอดกฐินให้กับหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชมงคลศรีละคุณโดยที่จะมีพระอาจารย์วิลิปปวิชโชไปแสดงธรรมในสถานที่ซึ่งเป็นวันที่14 15 2วันเหมือนกันดังนั้นมีเลขเท่าไหร่แล้ว11 7 12 13 14 15ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสนะมีเวลาเราสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้ซึ่งภาพปีที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ก็ไปเป็นตัวแทนของหมู่คณะนะนำกฐินของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ไปทอดถวายให้กับพวกเราที่ประเทศมาเลเซียซึ่งพี่น้องนักสร้างบารมีที่นั่นโหปลื้มใจมีความสุขกันมากนะเพราะว่าเราได้สัมผัสถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีเป็นกฐินสามัคคีที่แท้จริงนะเพราะพวกเราช่วยกันอาจารย์ก็ไปทำหน้าที่ทั้งในประเทศมาเลเซียแล้วก็ในประเทศไทยก่อนที่จะไปถึงกิจกรรมที่ประเทศฮ่องกงนะเดี๋ยวเรามาสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้เป็นประธานกฐินวัดใดวัดหนึ่งเอ่ยเดี๋ยวฟังกันสักครู่จ้ะ

สาธุสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะเราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้จริงๆแล้วความสามารถของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะทำได้ในสิ่งที่เราเข็มขัดสั้นก็คือคาดไม่ถึงหรือว่าเกินคาดนั่นเองดังนั้นเองเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยตั้งใจแล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชาด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะใสสะอาดบริสุทธิ์นะไม่แพ้ในทุกๆอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจของเราต้องอยู่ในบุญนะอยู่ในบุญอยู่ในธรรมะสิ่งที่เราทำทุกอย่างก็จะเป็นอุปการะในการที่เราจะสามารถสั่งสมบุญได้อย่างเต็มที่เหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เราฟังเนาะพระอาจารย์ประวัติของท่านเรื่องราวเนี่ยโอ้ผ่านมาแต่ละขั้นแต่ละตอนท่านตั้งใจเอาชีวิตไปเดิมพันก็มีคนถามบอกว่าโอ้เวลาเราฟังเรื่องราวของรุ่นบุกเบิกก็ตามหรือว่าพี่น้องนักสร้างบารมีนะอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกับอัตชีวประวัติของในพระไตรปิฎกเนาะที่เวลาเราอ่านบางทีพวกเรานักเรียนบาลีก็ตามหรือว่านักศึกษาพระไตรปิฎกก็ตามเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรแล้วมีหลักในการแก้ไขชีวิตอย่างไรจนถึงประสบความสำเร็จในปัจจุบันดังนั้นเวลาที่เราได้ฟังข้อคิดหรือว่าฟังเรื่องราวของคนอื่นน่ะเราก็มาย้อนดูตัวเราเอ๊ะเราสามารถที่จะนำข้อคิดต่างๆนั้นมาใช้กับตัวเราอย่างไรได้เหมือนเมื่อสักครู่นะเพลงโตโตโตนะเราก็ต้องจะได้มีสมบัติจักรพรรดิโตโตโตกันทุกๆคนอันนี้มาถึงวัดพระธรรมกายฮ่องกงบ้างเนาะที่ผ่านมานั้นนะมีการโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ภาคพื้นเอเชียครั้งที่4ณเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยความร่วมมือนะ

วิทยาลัยพระธรรมทูตและวัดพระธรรมกายฮ่องกงโดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนาะก็ได้รับความเมตตานะจากพระพรหมวัชระธีราจารย์ศาสตราจารย์ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานในพิธีสงฆ์นะซึ่งในครั้งนี้ก็ได้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยได้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมายเนาะซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินไปด้วยทางการบรรยายการที่เราได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงโดยคณาจารย์เนี่ยได้นำหัวข้อธรรมที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันเนี่ยมาถ่ายทอดแล้วก็มาแนะนำให้กับผู้เราฟังให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องโดยจะมีพระอาจารย์ที่พระครูปิยะญาณวิเทศท่านเป็นรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเจ้าวาดวัดพระธรรมกายฮ่องกงในการดูแลกล่าวต้อนรับเสียสละทุกอย่างเลยนะนอนที่หลังตื่นก่อนสมภารที่แท้จริงดังนั้นเองนะใครที่ยังไม่เคยไปก็ขอให้ได้ไปนะจะได้ไปช่วยกันสนับสนุนงานพระพุทธศาสนากันซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยก็มีเจ้าภาพผู้มีบุญนะจากประเทศไทยได้ไปเป็นตัวแทนของพวกเราน้อมถวายกับท่านประธานสงฆ์แล้วก็มีคณะกงสุลไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกล่าวอนุโมทนาแล้วก็ได้ภาวนารับใช้คณะสงฆ์ในกิจการงานทั้งหมดซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการร่วมมือกันทั้งพระนะอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ญาติโยมสาธุชนเจ้าภาพทุกท่านนะมีดาราที่คนนี้ถือว่าเป็นดาราในดวงใจของโยมแม่พระอาจารย์เลยนะนักร้องร้องเสียงดีมากนะไปฟังเขาร้องนะโอ้โหแบบใช้ไมค์โดยที่ไม่ต้องมีมิกเซอร์เลยเนาะไมค์อย่างธรรมดาเนี่ยแหละนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดำเนินผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและงดงามในการอบรมนะก็จะจัดขึ้นมีทั้งภาคปริยัติปฏิบัตินะสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาสำหรับผู้ที่ฟังภาษาต่างประเทศก็จะมีพระอาจารย์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะน้องอุบาสิกาเนี่ยไปช่วยแปลเป็นภาษาจีนแล้วก็บางศัพท์บางครั้งก็ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษในการแนะนำเพราะว่าภาษาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะสามารถทำให้เชื่อมระหว่างนานาชาติให้มีความเข้าใจตรงกันแล้วพอมีความเข้าใจตรงกันแล้วก็คือต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจึงต้องมีการทำออกมาอภิปรายแล้วก็นำไปสู่วิธีการได้อย่างเหมาะสมเวลาตอนที่พระอาจารย์ไปทำหน้าที่แปลเนี่ยต้องใส่หูไว้ทั้งสองข้างนะจะได้ฟังด้วยว่าเสียงที่เราแปลออกมาเนี่ยเขาฟังชัดไหมเบาไปหรือเปล่าจะได้ปรับได้อย่างเหมาะสมซึ่งในกิจกรรมตลอดเนี่ยก็ตั้งแต่เช้าเลยนะ6 โมงเช้าจนถึงเวลา2 ทุ่มทุกวันจัดกิจกรรมผ่านไปด้วย3 วันด้วยกันซึ่งตั้งแต่วันที่28 29แล้วก็วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเข้ารับการอบรมก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการคณะสงฆ์นำโดยพระราชวิเทศวชิระเวทีก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างงดงามเดี๋ยวพวกเรามาดูพิธีเปิดธรรมทูตในโครงการอบรมที่ผ่านมาในครั้งนี้กันจ้ะ

สาธุไม่ต้องมีคำบรรยายเนาะดูแต่ภาพแล้วเข้าใจถือว่าหนึ่งภาพแทนล้านคำพูดอย่างแท้จริงที่พวกเราได้เห็นความทุ่มเทเนาะกว่าจะได้เห็นภาพสวยงามอะไรอย่างนี้นะเกิดจากความทุ่มเทนะความตั้งใจของพวกเราทุกรูปทุกท่านเลยโอ้เพราะว่าที่ไปจัดงานนี้แบบต้องขึ้นเขาไปนะโอ้เหนื่อยมากพระอาจารย์ขนาดพระอาจารย์ไปแค่ก่อนงานวันหนึ่งแล้วก็กลับหลังงานวันหนึ่งก็ยังรู้สึกโอ้โหนี่ใช้กำลังอย่างเต็มที่เลยและพระอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นล่ะท่านทำทุกวันแล้วก็ทำต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ทุกคนอาสาสมัครนะทุกแผนกเลยตั้งใจแบบว่าคือเรียกว่าลืมความเหนื่อยไปเลยเพราะว่าถ้าเหนื่อยอยู่ก็ไม่เสร็จต้องทำให้เสร็จแข่งกับเวลาตลอดดังนั้นนะทอดกฐินที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงเรามาช่วยกันสนับสนุนให้กำลังใจพระอาจารย์แล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่ฮ่องกงกันโดยที่มหากรทานครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี30ปีวัดพระธรรมกายฮ่องกง30รูปมหาสังฆทาน30พรรษาพระครูปิยญาณวิเทศนะในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เมื่อกี้117เนาะไปที่ปีนังนะ118มาฮ่องกงเนาะฮ่องกงก็แค่ปากซอยดีไหมเอ่ย นะไปทอดปีนังเสร็จปุ๊บตอนบ่ายเราก็มาที่ฮ่องกงกันต่อเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าไปไม่ได้จริงๆเราก็สนับสนุนผ่านช่องทางผู้ประสานงานที่เรารู้จักนะสามารถที่จะร่วมสนับสนุนกันได้เป็นปัจจัยแท้ธรรมหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ก็ตามโอกาสที่เราเหมาะสมก็จะมีภาพทอดกฐินในปีที่ผ่านมาโหจัดกิจกรรมได้อย่างสวยงามนะมีสมัชชาคณะสงฆ์ได้มาร่วมกันเจ้าภาพประธานนะทั้งสองท่านที่ได้เป็นประธานในการทอดกฐินแล้วก็มีผู้ที่ได้ร่วมสนับสนุนเป็นประธานเอกหลายๆกองด้วยกันและที่ขาดไม่ได้ก็คือเด็กเก่งและดีที่จะเป็นอนาคตให้กับพระพุทธศาสนาที่จะช่วยกันนะศึกษาปฏิบัตินะช่วยกันเผยแผ่และปกป้องให้พระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อไปโดยประธานในปีนี้นะก็จะเป็นกรมิตรสองท่านแล้วก็มีแม่จ๋านี่เป็นพระจ่านะเตรียมกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วเรียกว่าลืมไปเลยความเหนื่อยเนาะเพราะว่าถ้าเรายังเหนื่อยอยู่ก็ไม่เสร็จดังนั้นพักได้เนาะพักได้พักแป๊บหนึ่งให้หายเหนื่อยแล้วเราก็ลุยกันต่อนี่ก็เป็นภาพงานปีที่ผ่านมาในการจัดกิจกรรมพระครูปิยญาณวิเทศผู้เป็นประธานสงฆ์นะซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงก็ได้จัดกิจกรรมนะพิธีได้อย่างงดงามรวมถึงคณะสงฆ์ทุกรูปนะสาธุชนเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครทุกท่านนะบอกว่าค่าใช้จ่ายที่ฮ่องกงนี่ให้คูณ4จากเมืองไทยไปเลยเนาะอย่างเช่นถ้าที่นี่100ที่นู่นใช้400ที่นี่100ซื้ออะไรได้บ้างเอ่ยซื้ออาจจะมีของที่เราจำเป็นต้องใช้ประจำวัน100บาทเนี่ยสมมติแต่ว่าที่นู่นต้องใช้เงิน400 4เท่านะห้องพักก็แพงมากดังนั้นเองนะค่าใช้จ่ายทุกอย่างมีเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่นะพวกเราจะได้ไปช่วยกันสนับสนุนแล้วก็สั่งสมบุญให้กับตัวเราเองแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือปลายปีนะปลายปีก็จะเป็นงานบวชนะโครงการบรรพชาอุปสมบทประจำปีพุทธศักราช2566

69รุ่นบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อนะธรรมชโยในวันพฤหัสบดีที่24ธันวาคมถึงวันศุกร์ที่8มกราคมอยู่กันข้ามปีเลยนะซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปจัดที่จัดอบรมในโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ก็จะจัดที่เดียวกันในโครงการอุปสมบทนะในครั้งนี้ก็จะเป็นอาจารย์เจ้าคุณได้มาเมตตาเป็นประธานในนะพิธีบรรพชาส่วนในส่วนของพิธีอุปสมบทนั้นก็จะได้พระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชิระเวทีเป็นประธานในการอุปสมบทให้กับคณะนะสามเณรที่ได้บรรพชาตอนเช้าแล้วดังนั้นในโครงการนี้ถือว่าเป็นสร้างศาสนทายาทนะให้เกิดขึ้นอยู่ในพระพุทธศาสนาสืบ

0: ไปสู่ความสุขที่แท้จริงแล้วก็การบวชได้ขัดเกลานะได้รู้จักเว้นจากความชั่วทั้งหลายได้มีจิตใจที่พบกับความสุขที่แท้จริงดังนั้นก็ขอเชิญชวนพวกเราเนาะวันนี้ถือว่าเป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์ในที่วัดพระธรรมกายปีนังนะ 11/7 เนาะแล้วก็ที่เคด้านะก็คือเดือน11วันที่12 13 14 15แล้วก็ส่วนของวัดพระธรรมกายฮ่องกงก็11/8นะแล้วก็ช่วงปลายปีนั่นก็คือเป็นกิจกรรมงานอุปสมบทหมู่บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยกันดังนั้นพวกเรามาบุญใหญ่กันด้วยการทั้งปฏิบัติบูชาและอามิตรบูชาให้สมบูรณ์อย่างถูกต้องสุดท้ายเดี๋ยวเรามาชมมาร์คสำนักต่างประเทศกันจ้ะ
1: The International Affairs Department of Wat Pratamakai

ถูกปื้มนะฮึกเหิมคืนนี้จะนอนหลับกันหรือเปล่าเนี่ยก่อนอื่นก็ฝึกตนเองให้ดีแล้วก็ไปช่วยกันนำโลกนี้ให้สว่างไสวเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนานะแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้พวกเราทุกคนสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวนานให้มีทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินปรารถนาจะเป็นประธานกฐินก็ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการจู้ฝูตาเจียเชิงสินคังเล่ยูลีจีปิงตาตาฟ้าฉายเจ้ถิงถิงอันสิ้นเสียงชื่อเฉิงว่านชื่อรูอี้กงโจ้ชุนลี่เสียเสียชุนลี่ตั้งตาโจ้เดอร์สูโฮสินเจ้หลงอี้จินรูในใจสันเปล่าจู้ฝูตาเจีย

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถรับชมทบทวนได้ใน Zoom 072.com ที่

0: www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าหลักวิชาคือหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึงจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้นั้นใจต้องหยุดถ้าใจไม่หยุดจะเข้าถึงไม่ได้เลยต้องหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำอะไรทั้งสิ้นเลยเหมือนไม่ได้ทำอะไรแค่นิ่งๆเฉยๆสบายๆเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่วัดพระพุทธบาทห้วยสาจังหวัดเชียงรายซึ่งทุกท่านนะคะต่างมีความตั้งใจค่ะที่จะไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยในปีนี้เพื่อน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเราไปรับชมแล้วร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วัดพระบาทห้วยสาหน้าอนุโมทนาเป็นยิ่งการปฏิบัติธรรมเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาจะได้

ผมชื่อสอนอนันต์เชื้อน้อยนะครับผมชื่อเล่นชื่อตูนเป็นตัวแทนของวัดพรหมยานครับหรือว่าที่ทางบ้านเขารู้จักกันคือหมู่บ้านห้วยเอียนครับผมปกติผมอยู่แต่ในสวนก็อยากมาปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้นิ่งหรือสงบครับผมพบเจอกับเพื่อนๆที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาดีครับจะทำให้เราที่เป็นแนวทางเดียวกันชอบมากครับผมบรรยากาศนี้พูดง่ายๆเหมือนสวรรค์บนดินนะครับมีทั้งต้นไม้ใหญ่มีความร่มรื่นชุ่มชื่นเย็นสบายกฐินครั้งหนึ่งมี 30,000 วัดเป็นประโยชน์มากครับผมเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่นำเข้าวัดนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยในวัดมากทั้งค่าน้ำค่าไฟบูรณะสถานที่ห้องน้ำสถานที่ปฏิบัติธรรมช่วยทางวัดต่างจังหวัดที่ขาดแคลนขอบพระคุณ

ายอธิการทิพย์ตานะครับเป็นสาธุชนชาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับการเข้าอบรมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากต่อตัวกระผมเองแล้วก็ศรัทธาสาธุชนที่เข้าร่วมตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนาการถวายกฐินมีอานิสงส์มากมายสำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการถวายที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นจึงเกิดอานิสงส์มากมายสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญร่วมกุศลนะครับในชีวิตหนึ่งนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมทำบุญกฐิน 30,000 วัดเราถือว่าเป็นกองเสบียงสนับสนุนกองทัพธรรมให้เดินหน้าต่อไปของผมเนี่ยจะทอดที่อำเภอเวียงแก่นมีทั้งหมดอยู่8วัดแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาที่เชียงของเป็นบุญนะมนุษย์เราเนี่ยสิ้นชีวิตไปแล้วก็มันไม่มีอะไรติดตัวไปภาคภูมิใจมากเลยนะครับหาโอกาสแบบนี้ยากมากขอบคุณทางวัดพระธรรมกายนะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดทอดกฐิน 30,000 วัดนะฮะโดยเฉพาะขอกราบอนุโมทนาและขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ท่านได้ทรงมีดำรินะครับในการที่จะพาพวกกระผมนะครับรวมถึงสาธุชนทุกท่านนะให้พ้นทุกต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนทุกท่านตั้งใจนะครับในการที่จะประกอบความดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดไปนะครับ

่หมู่บ้านเชียงคานนะคะภูมิใจและปลื้มใจมากแบบบางทีก็น้ำตาไหลเลยไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาถึงอยู่จุดนี้ได้รับความรู้การจัดกฐินที่จะไปทอดตามวัดเริ่มตั้งแต่การจัดริ้วขบวนการจัดสถานที่แล้วก็การถ่ายภาพแล้วก็พิธีกรพิธีกรรมการที่เรามาร่วมกันแบบนี้ก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นภาพที่ประทับใจมากๆกฐิน 30,000 วัดเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่เกิดมาเนาะก็ไม่เคยมีใครทำได้มีแต่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อธรรมชโยอยากฝากบอกหลวงพ่อธรรมชโยเนาะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บารมีที่ท่านได้ทำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อยู่คู่ศาสนาพุทธของประเทศไทยตลอดไปและมีโครงการดีๆให้กับชาวพุทธได้ปฏิบัติข้าพเจ้าก็ขอตั้งปฏิภาณเนาะจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของหลวงพ่อจะนำบุญกุศลที่หลวงพ่อได้ทำไว้ก็จะกระจายให้คนอื่นได้ทำ

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันค่ะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริยนธรรม9ประโยคและปริยนธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อเร็วนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริยนธรรม9ประโยคและปริยนธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีพระมหาพระเดชศักดิ์สักกธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากนายวันเฉลิมฮกชุนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีอ่านปริญญาบัตรเปรียญธรรม9ประโยคและประกาศนียบัตรเปรียญธรรม6ประโยคโดยในปีพุทธศักราช2569มีพระภิกษุสามเณรจากสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบได้เปรียญธรรม9ประโยคซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่งการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยจำนวน8รูปโดย1ใน8รูปนั้นเป็นสามเณรนาคหลวงและยังเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับชาวจังหวัดอุทัยธานีนั่นคือมีสามเณรผู้สอบได้ปริยนธรรม6ประโยคอีก1รูปคือสามเณรกิตติชัยกิตสุขซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุทัยธานีเป็นผลผลิตอันงดงามจากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงแห่งนี้จากเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ได้รับการปลูกฝังและหล่อหลอมด้วยร่มกาสาวพัดณแผ่นดินธรรมแห่งนี้วันนี้เมล็ดพันธุ์นั้นได้เจริญเติบโตผลิดอกออกผลอย่างงดงามสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติอันดีงามให้กับจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวของเยาวชนกันบ้างค่ะเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีได้รวมพลังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารงานบุญพิธีทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในบุญทอดกฐินไปด้วยกันค่ะผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกได้ลงพื้นที่ในกิจกรรมกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยนักเรียนแกนนำและประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญกฐินณบริเวณตลาดคลองถมประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีโดยบรรยากาศการลงพื้นที่แจ้งข่าวบุญของเหล่านักเรียนแกนนำเด็กดีวีสตาร์ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านในพื้นที่อย่างอบอุ่นทั้งยังได้ร่วมอนุโมทนาและชื่นชมในความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของเยาวชนซึ่งปีนี้เด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการกฐินสำริดเป็นปีที่3สำหรับประธานกฐินสำริดโรงเรียนประชารัฐพัฒนาในปีนี้คือนายสักรินมะลินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งหลังจากนี้น้องๆ นักเรียนเด็กดีวีสตาร์จะได้ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์และบอกบุญกฐินอีกครั้งที่ตลาดต้องชมและตลาดนัดคลองถมเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านได้ไปร่วมงานบุญทอดกฐินโดยทางโรงเรียนประชารัฐพัฒนาจะไปทอดกฐินณวัดประชาวาสอัมพวันในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแม้ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะก็สามารถที่จะเป็นประธานกฐินได้ขออนุโมทนาบุญกับน้องๆด้วยค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะได้จัดโครงการวีคเอนด์เมดิเทชั่นเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นเข้ามาศึกษาธรรมะฝึกสมาธิและพักผ่อนกายใจในบรรยากาศที่สงบร่มเย็นค่ะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน16ท่านซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมในโครงการ One Day Meditation มาก่อนและมีความประสงค์จะศึกษาและปฏิบัติสมาธิในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยในวันแรกได้รับความเมตตาจากพระสมุอาธรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้ให้การปฐมนิเทศก่อนที่จะได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมแนะนำตัวสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมของจิตใจส่วนในวันรุ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการออกกำลังกายโยคะโดยมีอาสาสมัครวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นำออกกำลังกายจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจและปรับใจในการฝึกสมาธินอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำสมาธิด้วยการเดินจงกรมโดยพระอาจารย์แนะนำวิธีการเดินการวางใจในขณะเดินก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะพร้อมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถามตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมโดยมีพระมนชัยคุตตมันโตได้แนะนำ3สภาพจิตใจโดยทั่วไประหว่างการนั่งสมาธิสังเกตได้คือ 1. อาการฟุ้ง 2. อาการตึงและ 3. อาการหลับจากนั้นได้แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มโดยมีพระอาจารย์ตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับประโยชน์ของสมาธิวิธีการแก้ไขในขณะที่เจออุปสรรคในการนั่งสมาธิและนำไปใช้อย่างไรส่วนในช่วงค่ำนะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระสมุอาธรธรรมจันโทได้นำนั่งสมาธิท่ามกลางแสงเทียนโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พิจารณาแสงสว่างของแสงเทียนเป็นนิมิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ชัดเจนให้มีอารมณ์นิ่งสบายและมีความสุขส่วนในวันสุดท้ายได้ให้ทุกท่านสรุปข้อคิดและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยทุกท่านประทับใจเป็นอย่างมากซึ่งชาวท้องถิ่นได้แบ่งปันประสบการณ์ภายในที่น่าประทับใจว่าจากการมาร่วมปฏิบัติธรรมทำให้พบกับความรู้สึกที่นิ่งเบาสบายสบายทั้งกายและใจบางท่านกล่าวว่าชอบมานั่งสมาธิที่วัดมากเพราะรู้สึกว่ามีสมาธิดีกว่าการนั่งเองที่บ้านเนื่องจากชอบบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของที่วัดบางท่านกล่าวด้วยความปลื้มใจว่าการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ทุกท่านยังแสดงถึงความประทับใจทั้งเรื่องอาหารการต้อนรับของอาสาสมัครพร้อมทั้งตั้งใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปและยินดีจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆมาร่วมค้นพบความสุขภายในด้วยสมาธิร่วมกันในโอกาสหน้าซึ่งโครงการ Weekend Meditation นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติสุขสู่ใจของชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสมาธิเป็นสิ่งสากลค่ะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญกิริยาวัตถุอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระมหาสุภกรสุภรัตโนท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรสุภาพรพันธ์พิบูลและกัลยาณมิตรนันทนามิลเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปและพิธีถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

ีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรเมธนีชูจิระวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โอกาสนี้พระดรันกตปุญโญได้แสดงปาฐกถาธรรมซึ่งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและซาบซึ้งใจให้กับพุทธบริษัทในต่างแดนเป็นอย่างมากจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญให้สาธุชนได้รับทราบเพื่อที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดทั้งยังได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีอีกด้วยค่ะเรามาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและความอบอุ่นความศรัทธาของพุทธบริษัทในต่างแดนค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระวันเฉลิมสมวังโสเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกาและแคนาดา20ศูนย์โดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานผ้าป่าโดยได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่ายังได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติส่วนในภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระมหาชูชัยธรรมภูสิโตที่ท่านได้เมตตามาขยายความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางและสร้างกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมรวมถึงการนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในต่างแดนซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศและในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะส่วนที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดยะโสธรอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดนครราชสีมาอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ10จังหวัดอ่างทองค่ะและท็อป10ยอดสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง1อันดับ2แก้วภูธร8อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง10อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวดที่ 8,739 ล้าน 19,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็ส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวัน

วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569อบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2570ซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสติสัพพัทธะปัตถิยาสติจำเป็นต้องใช้ในทุกที่ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
1: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE ค้นหาด้วย ID @ธรรมกายเมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญจะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลยสำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อนพอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได้
0: ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
1: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาทำ 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลยจากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลและจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
0: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ

พระพาทเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลั่นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลั่นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมานะมัสสามิสุมปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันต

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกๆท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีป

รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่ข้องไม่กังวลไม่อาลัยเยื่อใยในสรรพสัตว์ทั้งหลายในวัฏสงสารด้วยปัญญาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ยังพระพุทธศาสนาให้เจริญคนทั้งหลายได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมไม่บรรลุก็ถึงไตรสรณคมสมาทานศีลห้าที่บรรลุแค่นี้ก็พราวหน้าก็บรรลุต่อไปหมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขโตโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะไม่ปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำชั่วฝึกอย่างรุนแรงเชื่อเห็นว่าถ้าทำชั่วแล้วจะต้องไปอบายทุกขติวินิบาตนรกยังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความดีฝึกอย่างละมุนละม่อมที่ให้เห็นว่าเธอทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ยังรู้ว่าคนนี้ทั้งดีและชั่วฝึกทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมที่ให้เห็นว่าถ้าทำดีไปสุคติถ้าทำชั่วไปอบายยังรู้ว่าบุคคลนี้ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงพิธรรมพิดกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสสามเดือนนับเวลาในโลกมนุษย์ออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ณสังกัสนครเท้าสังกัดเนรมิตบันไดสามชนิดบันไดแก้วสำหรับพระพุทธเจ้าบันไดเงินสำหรับพรหมบันไดทองสำหรับเจ้าแห่งเทวดาเชิงบันไดผ้าที่สังกัสนครหัวบันไดผ้าที่เขาพระสุเมนพบดาวดึงส์ทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นก่อนหน้านั้นก็แสดงยมกปฏิหารปฏิหารเป็นคู่ๆลำไฟออกจากหูซ้ายลำน้ำออกจากหูขวาลำไฟออกจากตาซ้ายลำน้ำตาขวาเป็นต้นต้นเป็นชาพระรังสีไปแล้วเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันต้องเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นสัตว์ทั้งหลายเห็นคืออบายภูมิทั้งสี่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีเท่าไหร่เห็น

กันหมดเห็นทิพย์เห็นมนุษย์เห็นทิพย์เห็นพรหมมนุษย์และทิพย์พรหมก็เห็นอบายเห็นกันเหมือนอย่างเห็นกันประจันหน้ากันจะด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบเห็นพุทธสิริมันอย่างเห็นกันใกล้ๆเห็นจักรพรรดิมีพรรณาหกชัดเจนแม้อยู่ไกลแสนไกลคนละภพหนึ่งเทวดามือโลกธาตุเต็มไปหมดมองขึ้นไปเนี่ยเต็มท้องฟ้าไปหมดนั่นไปหมดด้วยพุทธานุภาพมันยิ่งใหญ่เกินเปรียบไม่มีประมาณและเห็นพุทธสิริอันงดงามสง่าผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในรัศมี576กิโลเมตร36โยชน์เอาเสาปักไว้ที่สังกัสสนครแล้วก็ขึงเชือก560กิโลเมตรหมุนโดยรอบผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีแม้แต่มดตัวเล็กๆก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโอกินทรนักล่าที่ฝั่งแม่น้ำโขงก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณอันไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระทิตันทริยังเถระครั้งนั้นเมื่อก่อนนี้เขาได้เป็นพรานเนื้ออยู่ในป่าชัดพรานล่าสัตว์ทำบาปทุกวันได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการอันประเสริฐที่ในป่านั้นเขาได้พนมอัญเชิญไหว้พระพุทธเจ้าและเดินใบหน้าไปทางทิศปราจีนนั่งอยู่บนเครื่องราชใบไม้ในที่ไม่ไกลนั้นอัศนียบาทฟ้าได้พาลงมาบนกันวันหมอมของเขาในการนั้นในเวลาใกล้ใกล้ตายเขาได้พนมอัญชลีอีกครั้งหนึ่งนี่ใกล้ใกล้ตายยกมือไหว้พระพุทธเจ้า ตลอด92กับด้วยบุญที่กระทำการอัญชลีในการนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการกระทำอัญชลีในกับที่54นะกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามิคเกตสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิด อานิสงส์ปิดเรือนตัวบายตลอดการยาวนานมากเรื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
ไฟส่องสว่าง

วางมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรม ประจำวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์กลนกยุงพระมหาโสภณสุขโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูนันจารุธรรมโมพระอัตตกรพัทธธรรมโมพระมหาดร.วรวุฒิสุทธาปัญโยพระมหานัตพงศ์มณิสุขโขพระปรีชาปิยมังคโลพระสมชายกิติชโวพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวัจเจวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอนันต์อัศวโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัฒนศิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์

นั่นเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยาโปรดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตแกมิสุรีพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกาเรนยาเสกแกมิสุริยาสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจกนิมิตกิติวัฒนาพรกัตพลปีชนาพรสุขสว่างกมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกนิมิตเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์ธิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจัญญาวรุฒิวริสาพิศลาภิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรบรรดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรเอมิสุวรรณาธวัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกนิมิตมงคลลาวันจิตรพัฒนากุลแดงครอบครัวกนิมิตเรียนพันปรภาบริปัจจยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกนิมิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิทยาสกุลกนิมิตประพันธ์สวรรณีสุเชษฐ์

สีวนาลหานติรันโนนิมิจวิภาดาพัทรุ่งสรุตกาญจนากมิตรสมจิตโชโรเดอร์กมิตรพัฒนพงษ์พุ่มทิมกมิตรเป็นสิริวงชัยเกษมกมิตรจางเจวินเหลากมิตรเฉิงลี่ฉินกมิตรเสนาธรรมบุตรกมิตรชาตรีมลิกาบุญสูงกมิตรพิคเนตขวักเขียวคณะกรรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรเสรีกุลวิสุทธ์เมธางกูลกมิตรวินิจกรรมสนองรองศาสตราจารย์ดร.สิริกุลนิชาวิสุทธิ์เมธางกูลกมิตรอนงนางแท่ตั้งกมิตรจารุชาจักเพชรกมิตรระดาวันดักบายัสสันกฤษสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุดเทพจินกรกิมหลวนวัฒนทีวงปิยพันธ์ทองแก้วและกฤษทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการ

นะมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายพระผู้ปรามาณนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหา

0: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: สว่างสวย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไปมากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร้างบารม
0: ีมากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ไม่มีความโลภ
1: ไม่ม
0: ี
1: ความโกรธ
0: ไม่มีความหลง
1: ไม่ม
0: ี
1: น
0: ิ
1: วรณ
0: ์
1: ห
0: ้
1: า
0: ไม่มีทำเป็นเครื่องเนื่นช้า
1: ผ
0: ัง
1: จนถ
0: ู
1: กทำลาย
0: ผังรวยช้าถูกทำลาย
1: ผ
0: ังรวยเร็
1: วหนาแน
0: ่
1: น
0: เป็นผังสำเร็จติด
1: ตัวไป
0: ทุกภพทุกชาติ ถึงที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งธรรม
0: ผังบรรลุช้าถู
1: กทำลาย
0: ผังบรรลุเร็วหนาแน
1: ่น
0: เป็
1: นผ
0: ัง
1: สำเร
0: ็
1: จ
0: ติ
1: ดต
0: ั
1: วไป
0: ทุกภพทุกชาติ ถึงที่สุดแห่งธรรม
1: ถ
0: ึ
1: งคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่รุ่
1: งโรจน์สว
0: ่
1: างสว
0: ยด้วยสหัตรังสีให้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ีวงบุญพิเศษ
1: เขตบรมโพธิส
0: ั
1: ตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข
0: ้
1: าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมา
1: จง
0: ทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ไว้พรันเทอญอังทูตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธรรมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนันโธเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปปาคะนัมมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้า

0: เจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ใด

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: อขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

การบริจาคทานถ้าถูกทักขิไณยบุคคลก็เป็นผลยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าไม่ถูกทักขิไณยบุคคลแล้วผลนั้นก็ซามต่ำลงก็ผลนั้นรุนแรงสูงขึ้นมีกำลังกล้าขึ้นทักขิไณยบุคคลนั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรทานทานสมบัติเป็นเครื่องเจริญผลพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อมีพระชนอยู่ก็มีการให้อย่างนี้จึงเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็หันเข้าสู่ตัวไม่ต้องไปสงสัยได้ชื่อว่าให้ความเจริญแก่ตัวนั่นเองทีหลังพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ครับสำหรับนักเรียนอนุบาลที่จะต้องไปทำการบ้านในแต่ละวันเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วอย่าลืมจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแน่นอนครับก่อนนอนนั้น

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิต

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็

0: ากด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์ผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็สำหรับวันนี้วันพิเศษนะเป็นวันพิเศษทุกๆวันแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะยิ่งเป็นวันพิเศษกว่านี้ไปอีกก็คือวันที่เราจะได้มาไหว้ครูวิชาธรรมกายเป็นวันบรรลุธรรมของพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ15ค่ำเดือน10นะเป็นวันพระด้วยพิเศษมากๆเลยเพราะนั้นก็ให้พวกเราได้เตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้พร้อมเป็นภาชนะทองรองรับบุญพิเศษในวาระโอกาสพิเศษพิเศษนี้ซึ่งมาถึงปีที่109นะวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าใครไม่ติดภารกิจอะไรหรอกต้องมานะเพราะว่าเป็นวันที่สำคัญต้องมาสำหรับวันนี้ก็พิเศษอีกเช่นเดียวกันเราจะได้มาชมนะเทปโอวาทอันทรงคุณค่า

0: นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นตอนพิเศษอีกเช่นเดียวกันนะรวบรวมเอาความพิเศษมาหมดก็คือจากชื่อตอนบอกว่าจากวิศวะเครื่องแกงสู่ผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่วันนี้จะเป็นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านได้โปรดติดตามแล้วก็ตั้งใจนึกน้อมใจไว้ที่กลางกายแล้วก็ฟังเรื่องราวที่ทรงคุณค่าที่จะทำให้เรามีกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: อัญเชิญเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์และก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันมีมาดีแม่มีมันมีมาดีแม่มีมันมีมาดี
0: หมายยัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนที่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนที่กันจ้า

0: วันนี้ลูกๆสำนักเผยแผ่เข้าโรงเรียนไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะ
1: โ
0: อ้สำนักเผยแผ่สำนักเผยแผ
2: ่
0: มีความขวัญว่าอะไร
2: ศูนย์เจ็ดสอง

0: แล้วก็ต้องทำให้ตัวเองเข้าถึงธรรม
1: สาธุ
0: นี่เนาะนี่โอ้ซึ่งมีภารกิจรับบุญเยอะแยะหลายหลายส่วนเลยแต่อย่าลืมตัวเองบ้างเนาะหนึ่งอบรมอบไปหอมลมไม่ติดหล่อหลอมพระภิกษุทุกโครงการทั้งในวัดและศูนย์สาขาโดยดูแลโครงการบวชทุกรุ่นของวัดตั้งแต่บวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนาะบวชธรรมทายาททุกฤดูวิกิฤดู
1: ร้
0: อนกับบวชฝนโอ้สุดยอดเลยบวชพระทุกเดือนโครงการบวชพระเดินธรรมยาตราบวชแสนรูปทั่วไทยบวชสำเนรทั่วไทยโครงการบวชระยะสั้นหนึ่งเดียวไปจนถึงระยะยาวดูแลพระนาวากาตั้งแต่ศูนย์พรรษาก็ตั้งถึง5พรรษาและกองร้อยเนื้อนาบุญอบรมหล่อหลอมคารวะอบรมบุคลากรมาที่จะเข้ามาเป็นลูกโลกเขตในทั้งอุบาสกอุบาสิกาบัณฑิตแก้วศรัทธาว่าและอาสาประเภทต่างๆโครงการสมาธิแก้วทุกดวงแก้วไปจนถึงบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วทั่วไทยโอ้โหนี่ภารกิจ
1: สำน
0: ัก
1: เผยแผ่
0: สำนักเผยแผ่อบรมเยาวชนเก่งและดีอบรมก็

0: บาทผ้าไตรจีวรอัฐบริการของทุกๆโครงการบวชและอบรมพระในวัดและศูนย์สาขา
1: สาธุ
0: 5. วางระบบ IT ชื่อว่า RGT รู้จักไหม RGT
1: ไม่รู้จัก
0: ก็เรื่องระบบข้อมูลผู้เข้าอบรมของวัดเราทุกโครงการ
1: สาธุเข้าใจนะครับ
0: ให้ใครดูแล RGT
1: ใครดูแลครับ
0: มันคืออะไรจ๊ะ
2: คอมพิวเตอร์โปรแกรมทะเบียนคร
0: ับ คอมพิวเตอร์ทะเบียน
2: โปรแกรมทะเบียน
0: หกกิจกรรมสงจัดคิวคณะสงฆ์เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดการแปลแถวคณะสงฆ์และพิธีกรรมงานบุญต่างๆ 7. โครงการสัมมาอะระหังการปล่อยปลาและก็บูชาเจดีย์นี่ก็ยกแค่เป็นตัวอย่างภารกิจสำหรับการเผยแผ่การทำงานของสำนักเผยแผ่มีเป้าหมายคือได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพระภิกษุบาสกบาสิกาและเยาวชนที่เข้ามาอบรมธรรมะแล้วนำสิ่งที่ได้รับจากการอบให้หอมรมให้ติดนี้กลับไปใช้กับตนเองและสามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นในทิศ6รอบตัว

0: แล้วพ่ออยากให้ลูกๆทุกคนช่วยกันคิดว่าเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยกันสร้างพระเนนวาสุปฏิกาให้มาเป็นพระแท้เนนแท้วาสุปฏิกาแท้เพราะโลกยังขาดแคลนพุทธบริษัทแท้ๆที่โลกต้องการแล้วพ่ออยากพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงทุกลูกทุกคนตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองเราอยากให้ศาสนาทายาทเป็นแบบใดก็ให้เราฝึกฝนตนเองเป็นต้นบุญต้นแบบไปได้แบบนั้นนี่เนาะการที่เราได้ประกอบความกำลังใจศาสนาทายาทที่เพิ่งเข้ามาฝึกตนสร้างบารมีอยู่เนี่ยตัวเราเองก็จะต้องเป็นผู้ที่มีกำลังใจด้วยไม่ใช่ว่ามีใครมาให้กำลังใจเราตอบแทนนะแต่กำลังใจนั้นจะบังเกิดขึ้นในตัวของเราเองจะขยายเป็นพลังงานนั้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่เนาะเราจะเป็นผู้ที่มีกำลังใจที่ไม่มีวันตกต่ำมีแต่จะยิ่งสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจะได้รับการยกย่องชื่นชมยินดีจากมหาชนจากทั้งมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
1: สาธ
0: ุส่วนทีมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในการสร้างคนสร้างศาสนาทายาทจะได้รับอานิสงส์จะผู้ที่สนับสนุนนะจะได้รับอานิสงส์คือจะมีส่วนแห่งบุญในทุกๆบุญกับทุกคนที่เข้ามาอบรมเราจะเจริญในศีลสมาธิปัญญาจะได้บริวารสมบัติและมีบริวารมากมายที่จะมาคอยช่วยสนับสนุนให้เราสะดวกสบายในการสร้างบารมีจะมีดวงปัญญาแตกฉานในธรรมะจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะไปที่แห่งใดก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในทุกสถานจะมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วทุกทิศนะจะมีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็จะได้บรรลุธรรมสะดวกสบายง่ายได้นี่เป็นอานิสงส์ที่จะได้รับอย่างน้อยก็อย่างนี้จ้ะอยากให้ลูกสำนักเผยแผ่นึกถึงบุญและปลื้มกันนะจ้ะเรามาฟังเพลงมาสำนักเผยแผ่กันดีกว่า

0: ของเรื่องราวจดหมายพระลูกชาย
1: ครับผม
0: นี่จ้ะตอนจากวิศวกรเครื่องแกงสู่ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร
1: ่
0: เดี๋ยวเราดูสิวิศวกรเครื่องแกงไข่กราบกราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับครับผมและครูสังฆรักษ์ประเมศประมะสัจโจ
1: สา
0: ธุรู้จักไหม
1: รู้จักคร
0: ับเป็นผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ครับ
1: สา
0: ธุนี่เนาะดูเลยว่าคนอายุ61นะหน้าตาเป็นไงนี่นะ61 61นี่เนาะนี่สาธุแล้วพ่อครับชีวิตผมในช่วงวัยรุ่นน่าจะเหมาะกับประโยคเก๋ๆว่าไม่เกเรแต่ก็เท่ไม่เมาเพราะผมเป็นเด็กดีที่เติบโตในครอบครัวคนจีนที่อบอุ่นมีบ้านอยู่จังหวัดสมุทรสงครามกับพี่น้องท้องเดียวกันมากถึง8คนอันนี้เป็นคนสมุทรสงครามเนาะภาพจำตั้งแต่เด็กคือการเห็นโยมพ่อโยมแม่ขยันมากเลยตรากตามทำงานหนักแต่งขายของอร่อยอร่อยพูดแล้วก็จะหิวฮะแต่งไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันยังเตี๋ยวเตี๋ยวนี่กล้วยจับจับจับจับเนี่ยอร่อยกว่าเยอะและยังต้องรับซื้อของเก่ามาขายอย่างเหน็ดเหนื่อยนี่เลยจ้ะความลำบากของท่านคือแรงขับเคลื่อนเดียวที่ทำให้คิดว่าโตขึ้นผมจะหาเงินมาเลี้ยงดูท่านทั้งสองให้สุขสบายที่สุดนี่เน
1: า
0: ะอีกทั้งผมยังเป็นวัยรุ่นที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี
1: ่อ
0: ะไรที่เป็นอบายมุ
1: ข
0: โอ้โหเป็นคนดีมาตั้งนานแล้วแม้เพื่อนชวนแต่ผมไม่แตะต้องเลยครับ
1: สา
0: ธุเพราะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเกเรก็เท่ได
1: ้เ
0: ออนี่เนาะจริงไหม
1: จริ งคร
0: ับ ใช่ต้องเกเรถึงจะเท่ได้ไม่จำเป็นนี่นะไม่เกเรก็เท่ได้เพราะฉะนั้นผมยังขยันเรียนจนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดได้คะแนนเป็นอันดับอันดับหนึ่งเก่งนะแถนสอบได้โควต้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปี2527ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดนี่ดังที่สุ
1: ด
0: นี่นะและใครอยู่มหาวิทยาลัยนี้จะหล่อที่สุดคือมาลัยเกษตรศาสตร
1: ์
0: นี่ฟังอะไรเกษตรนั้นหล่อจริงๆ

0: นี่จบคณะวิศวกรรมศาสตร์นี่หนอซึ่งการได้เรียนที่นี่นะเป็นวาสนาเหลือเกินครับแล้วในปี2528พี่ชมรมพุทธได้ชวนผมมาบวชธรรมทายาทในรุ่นที่13จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไฟศรัทธาในตัวผมลุกโชนนี่หนอเราคำสอนหลวงพ่อทั้งสองได้ผมเข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมบุญบาปนรกสวรรค์เมื่อครั้งอบสมบทในโครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นที่13ปี2528พี่จ้าโอ้โหรอตั้งแต่บวชเลยเนาะและหลังจบการอบรมผมก็เลยทำกิจกรรมชมรมพุทธช่วยบอกบุญสร้างพุทธเกษตรพอเครื่องปีสามผมก็ย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสนอาทำไมย้ายไปตรงนั้นล่ะ
1: คณะที่ผมเรียนให้เรียนบางเขน2ปีกำแพงแสน2ปีครับ
0: อ๋อก็เป็นประธานชมรมพุทธเลยนี่อ๋อมีพระครูสมุทรานินก่อนบวช ด้วยมีพระประทีปกตตีโพก่อนบวช ด้วยนี่ผมครับเอามีอุบาสิกาสุนิดานาคเสนด้วยมีอุบาสกภาสกรบุญยังด้วยนี่จนปีพ.ศ.2530ผมก็บวชธรรมทายาทอีกครั้งในรุ่น15ในฐานะที่เคยบวชมาก่อนยังต้องรับบุญเป็นพี่เลี้ยงธรรมทายาทแล้วก็ไปช่วยงานรองครัวโอ้โหตรงนั้นอิ่มอร่อยย่อยง่ายจัดที่แม้จะหนักหรือเหนื่อยมาแค่ไหนผมก็รู้สึกปลื้มเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขที่ได้เห็นทุกคนมีแรงสร้างบารมีเพราะกินอาหารจากครัวหลังจบการอบรมธรรมทายาทแล้วด้วยความปลื้มในบุญโรงครัวประกอบกับเจ้าหน้าที่หลักของโรงครัวมีน้อยมากๆผมยังมีแกนนำพาน้องชมรมพุทธมาไล่เกษตรกำแพงแสนมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานรองครัวทุกๆสัปดาห์และงานบุญใหญ่ทุกๆงานเลยครับสาธุโอกระทั่งปี2531เมื่อผมจบการศึกษาก็ทิ้งโอกาสทองที่อาจจะเป็นวิศวกรระดับมหาเศรษฐีทิ้งโอกาสทองเลยแต่มาคว้าโอกาสเพชรโดยการมาเป็นอุบาสกเต็มตัวในตำแหน่งงานบุญที่คุ้นเคยคือหัวหน้าแผนกโภชนาการซึ่งจะขอพรรณนาในฐานะผู้คว้าโอกาสเพชรอย่างเท่ๆว่าโอกาสทองตรงหน้าแม้คว้าง่ายแต่บายบายเลือกเพชรจรัสสีมุ่งมั่นเข้ามาสร้างบารมีทางลัทธิมุ่งสู่สุดแห่งธรรมโอ้เก่งเนาะนี่วันสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องจักรกลทางการเกษตร

0: โอ้โหรอนะนี่แจ้เมื่อข้าเป็นอุบาสกรับบุญหัวหน้าแผนกโภชนาการจึงได้มีส่วนร่วมในงานบุญทุกงานบุญในวัดแหละครับอ๋อโภชนาการก็ทำหน้าที่อย่างนี้นะนี่นะ
1: ต้องขนเสบียงก่อน
0: ต้องขนเสบียงไม่มีเสบียงไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้จ้ะแล้วพ่อครับสำหรับผมงานครัวคือสมรภูมิรายการหยุดพักก็ต้องทำตลอดเลยเนี่ยเพราะขณะที่คนอื่นได้พักแต่คนครัวต้องลุยโดยเฉพาะงานบุญใหญ่ต้องอดนอนข้ามคืนไหนใครอยู่โรงครัวมาก่อนบ้างยกมือสิจ๊ะหกเหรอเจ็ดข้างหลังหนึ่งคนแต่เฉพาะงานบุญใหญ่ต้องอดนอนข้ามคืนโอ้ที่เพิ่งรู้เนาะเพื่อคัดสรรวัตถุดิบหั่นผักโอ้โหภารกิจหั่นผักทำเครื่องแกงหุงข้าวล้างภาชนะยกหม้ออาหารที่หนักอึ้งผัดอาหารจนหน้ามันโอ้ผัดยังไงหน้าอร่อยเลยผัดอาหารจนหน้ามันเหงื่อท่วมเพราะควันจากกระทะอันร้อนฉ่าตลบอบอวนไปทั่วแถมทีมงานแทบทุกคนยังเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการเปิดปลากระป๋องและผักกาดดองเพราะเปิดจนน้ำกระป๋องไม่ท้วนจนเชี่ยวชาญอีกทั้งเวลาบูชาข้าวพระทีมงานแทบไม่ได้นั่งหลับตาต้องจัดเตรียมอาหารไปทำสมาธิไปด้วยทำไปพร้อมๆกันผมจึงกราบเรียนถามคุณยายอาจารย์ว่าแล้วพวกผมจะตกบุญไหมครับพี่ยายท่านก็เมตตาบอกว่ายายคงบุญให้และกล่าวทุกคนไปบูชาข้าวพระด้วยกันโอ้โหมีบุญยังไงนะประโยคสั้นๆที่เติมพลังมหาศาลให้ผมและทีมงานปลื้มซึ่งผมนึกเสมอว่าใครก็ตามกินข้าวนี้แล้วเข้าถึงธรรมและได้สร้างบุญอะไรก็ตามขอให้เราได้มีส่วนในบุญนั้นด้วยทุกๆบุญโอ้โหซึ่งผมยิ่งนึกก็ยิ่งปลื้มยิ่งปลื้มก็ยิ่งมีไฟในการสร้างบารมีครับเพราะตราบใดที่ใจยังมีไฟต่อให้ภูเขาสูงเพียงใดก็เป็นถึงยอดได
1: ้โ
0: อ้คมคมคมดังนั้นหัวใจที่มีไฟโชนที่ไหลของผมจึงคิดพัฒนางานครัวอยู่เรื่อยๆโดยนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมปังมาเป็นเสบียงสำรองเลี้ยงคนในงานบุญใหญ่แล้วก็ได้รวมกันออกแบบโอ้ทำหม้อต้มน้ำร้อนยักษ
1: ์
0: เพื่อต้มน้ำไว้ใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแจกสาธุชนจำนวนมากที่มางานบุญใหญ่อีกทั้งยังผลิตน้ำดื่มมโนดาษแบบแพ็คใส่ถุงเพื่อสะดวกต่อการดื่มและแจกจ่ายอย่างทั่วถึงในงานบุญใหญ่ด้วยโอ้โหสุดยอดนี่พอต้มน้ำร้อนยักษ์สำหรับต้มน้ำใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วพัฒนาน้ำดื่มบรรจุถุงเพื่อบริการสาธารณชนอย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็วและประหยัดนี่จ้ะโอ้สุดยอดเลยผลิตน้ำดื่มน้ำดาบแพ็คใส่ถุงเพื่อสะดวกต่อการดื่มและแจกจ่ายทั่วถึงในวันงานบุญใหญ
1: ่
0: จนได้รับฉายาในวงการครัวว่าวิศวกรรมเครื่องแกงครับ

0: แล้วบอกครับบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมจะต้องเข้าวัดทุ่มเทจริงจังกับการสร้างบารมีขนาดนั้นจนในปีพ.ศ.2534ช่วงที่โยมพ่อผมเสียชีวิตจึงกราบเรียนถามคุณยายอาจารย์ท่านก็เมตตาบอกผมว่ายายคุมบุญให้แล้วแต่ทางบารมีพ่อมีน้อยยายเลยเอาบุญของลูกหลานส่งตรงไปถึงท่านให้ไปเป็นสหายเทวดาแล้วไปเป็นสหายเทวดาแล้วนะวินาทีนั้นน้ำตาความปลื้มปิติก็ไหลอาบหัวใจรู้สึกว่าผมตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เข้าวัดเพื่อบุญนี้แทนพระคุณโยมพ่อเพราะหากผมเลือกเป็นวิศวกรมหาเศรษฐีผมคงเลี้ยงท่านในสุขสบายแค่ชาตินี้เท่านั้นแต่การทุ่มเทสร้างบารมีบุญนี้สามารถช่วยโยมพ่อโยมแม่ได้ข้ามชาติและอีกบุญหนึ่งที่ผมปลื้มมากที่ผมได้ทำในช่วงปี2536ถึง2537ตอนผมว่าเป็นอุบาสกแล้วก็ผมได้มีส่วนในการบอกบุญสร้างเรือนธรรมกำแพงแสนได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ครับซึ่งสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของชมรมพุทธกำแพงแสนใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: โดยหลวงพ่อธรรมโยเมตตาตั้งชื่อให้และยังให้พรจนสร้างเสร็จอัศจรรย์อย่างเลยเชื่อจริงๆครับนี่เนาะเรือนธรรมกำแพงแสน

0: ยังมีโอวาทอานิสงส์งานสร้างเรือนทางกำแพงแสงติดไว้ด้วยเนาะอาคารนี้สำคัญนะจะเป็นที่รองรับผู้มีบุญทั้งหลายที่สนใจศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าตะปูสักตัวมาจากแผ่นอิฐสักก้อนหนึ่งสำหรับสร้างเรือนทางกำแพงแสงนี้จะมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จะไปมาเกิดในภพไหนชาติไหนก็ตามอยู่ดมไปด้วยเสนาสนะที่อยู่อาศัยที่บำเพ็ญบุญบารมีอย่างสะดวกสบายทุกภพทุกชาติกระทั่งเข้าสู่นิพพานจากนั้นในปี2538หลวงพ่อธรรมชโยก็อนุญาตผมบวชทุกชีวิตนี่เนาะนี่บวชอุทิศชีวิตคุณยายตัดปลอยผมนี่พระครูประดัดรัตนวีรวัตรปรงผมให้ในวันอุปสมบทนี่จ้าสาธุหลังบวชอุทิศชีวิตเป็นพระโยมแม่พาหลานและญาติๆมางานบุญที่วัดทั้งครอบครัวเลยครับนี่หลังจากบวชแล้วก็ไปนั่งสมาธิต่อบนดอยสุเทพและรีบลงมารับภารกิจเลยแจ้งข่าวบุญสร้างมหาธรรมกายเจดีย์บอกตรงๆครับว่าผมอินบุญนี้มากจนอยู่ไม่ติดถึงแค่ลงจากดอยปุ๊บก็แจ้งข่าวบุญกับโยมพี่หมออนุวัตรศรีตมโนทปั๊บหมออนุวัตรพอโยมพี่หมอฟังแล้วก็อยู่ไม่ติดเหมือนผมรีบรู้แจ้งข่าวบุญสร้างพระอย่างเต็มที่แถมยังปรับคลินิกโรงพยาบาลสัตว์ที่กิโล8ชั้น2ให้กลายเป็นบ้านกัลยาณมิตรเปิดเชิญคนมานั่งสมาธิเพื่อรู้แจ้งข่าวสร้างองค์พระกันทุกสัปดาห์ไม่หยุดหย่อนเลยนอกจากนั้นผมยังชวนคนเข้าคอร์สนั่งสมาธิ2วันและก็7วันบุกเบิกศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมคนประตูน้ำนำเรื่องราวอนุภาพบุญส่งต่อทำเป็นหนังสือเลยเป็นพระวิทยากรแจ้งข่าวบุญทั้งในและต่างประเทศอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนมีคนสร้างพระจำนวนมหาศาลเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่จ้ะกระทั่งวันที่6กันยายน2541ก็ปิดองค์พระแกงกลางสำเร็จซึ่งผมปลื้มสุดๆเพราะทุ่มเทกับงานนี้สุดกำลังแถมผมยังได้นั่งสมาธิอยู่ด้านหลังหลวงพ่อทำให้เห็นเหตุการณ์อัศจรรย์ตะวันแก้วอย่างชัดเจนนี่อัศจรรย์ตะวันแก้วนี่จ้าธรรมารวีอิทธิจินตโกก็มอบภารกิจใหญ่ให้ผมรู้จักไหม
1: ร
0: ู้
1: จัก
0: ใคร
1: ท่านเจ้าวาน
0: ท่านเจ้าวานมอบภารกิจใหญ่ให้ผมรับบุญติดตั้งพระธรรมกายประจำตัวภายนอกเจดีย์ให้เสร็จภายใน1ปีหลวงพ่อครับภารกิจยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องการคนเก่งที่สุดแต่ต้องการคนทำไม่หยุดจนกว่าจะสำเร็จโดยนี้ผมและทีมงานได้ช่วยกันเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยงานนี้24ชั่วโมงต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2541ถึง13ธันวาคม2542สาธุ1ปีเต็ม
1: ใช่ครับ
0: แม้จะท้าแดดท้าลมท้าฝนแม้ร่างกายทีมงานป่วยแต่ใจพุ่งทะยานจนยากที่จะหาอะไรมาหยุดยั้งครับจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ต้องปิดจ็อบณเวลา 20.13 น. 2.13 นาทีน.ขณะพระทีมงานกำลังติดตั้งแผ่นคลัตติ้งชุดสุดท้ายฉะนั้นเองสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเวลา 2.13 นาทีนะจ๊ะคือม มีดวงสว่างขนาดเท่าผลส้มโอมาปรากฏลอยเด่นอยู่เหนือโดมมหาธรรมกายเจดีย์จากนั้นดวงสว่างขนาดเท่าผลส้มเขียวหวานก็ผุดมาจากดวงใหญ่ทีละดวงถึงสามดวงกลายเป็นสี่ดวงดวงเล็กออกมาสามดวงใหญ่หนึ่งใช่ไหมอยู่เหนือโดมมหาธรรมกายเจดีย์ทำให้พระทุกรูปปลื้มล้นในนิมิตหมายมีความสำเร็จมากเหลือเกินครับถ่ายติดไหมไม่ได้ถ่ายนี่อ๋อนี่งานบุญติดตั้งองค์พระธรรมกายประจำตัวภายนอกมหาธรรมกายเจดีย์นี่ที่ปลื้มมากนะนี่จ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์กันหน่อย

ก็มาในปีพ.ศ. 2553หลวงพ่อมีWHจัดโครงการบวชแสนรูปทั่วไทยผมยังเลยชวนและจัดบวชที่

วัดสกลนครจนสามารถสร้างทีมงานที่เข้มแข็งและขยายงานไปสู่การตักบาตรพระหนึ่งหมื่นรูปที่สกลนครได้สำเร็จตักบาตรหมื่นรูปที่สกลนคร

ขอกราบสมบัติหมู่แสนรูปทั่วไทยมุ่งสร้างพระเป็นพระแท้และแสนต่อโครงการบวชอีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเลยนี่แต่นั้นไม่นานในวันที่2กุมภาพันธ์2554หลวงพ่อธรรมชัยโยก็ให้ผมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ผู้ช่วยสนับสนุนโครงการบวชทั่วไทยทั้งระบบให้เต็มที่ตั้งแต่ระบบข้อมูลอัตราบริการและหลักสูตรการอบรมถึงสายใจเห็นภาพชัดขึ้นงานบุญกุศลนั้นผมมีทั้งหมด19กองมีสมาชิกแค่552ท่านครึ่งวันเรามีภารกิจหลักๆเช่นจัดบวชพระธรรมทายาทในวัดพระธรรมกายทั้งหมดอบรมหล่อหลอมพระนวกะอบรมบุคลากรใหม่เพื่อมาเป็นเจ้าหน้าที่เขตในอบรมสมาธิแก้วอบรมองค์กรมาตรฐานศีลธรรมให้กับพนักงานบริษัทของเจ้าภาพอบรมเยาวชนซุปเปอร์คิดจะทำโครงการสวดมนต์สร้างสุขโดยเชิญชวนสายชนรอบวัดมาสวดมนต์ช่วงเข้าพรรษานี่โอ้เยอะแยะเลยนี่ทุกภารกิจ

ต่อมาในปี2555หลวงพ่อธรรมชัยโยก็มีดำริให้จัดธดงค์ธรรมชัยครั้งแรกและสถาปนาโครงการพระกองร้อยเนื้อนาบุญขึ้นจึงกลายเป็นงานบุญใหญ่ที่สำนักเผยแผ่ช่วยกันทำด้วยความปลื้มเพราะพระกองร้อยเป็นพระที่ผ่านการเดินธดงค์และมีความตั้งใจในการนั่งสมาธิ

รู้มากที่สุดผมจึงทำโครงการสัมมาอรหังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทั้งพระสายชนและคนทุกอาชีพได้ภาวนาสัมมาอรหังตลอดทั้งวันโดยภาวนาด้วยตัวเองและใช้เสียงสัมมาอรหังที่หลวงพ่อธรรมชโยเมตตามาอาเสียงให้มีความต่อเนื่องให้ใหม่มีทั้งไพเราะทั้งหวานทั้งนุ่มถึงเมื่อแต่ละคนภาวนาแล้วก็เกิดอนุภาพพลิกชีวิตมากมายจนผมเอาเรื่องราวนั้นมาทำเป็นคลิปวิดีโอเผยแผ่ไปให้เยอะที่สุดปริวิชาธรรมกายก็ถึงทุกคนบนโลกใบนี้ครับวิศวะเครื่องแกงยอดพระนักสร้างบารมี

สุดท้ายนี้ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่หัวใจผมและสมาชิกสำนักเผยแผ่ทุกคนก็ยังลุกโชนด้วยไฟการสร้างบารมีนิรันดร์และสมาชิกทุกคนก็ขอบอกหลวงพ่อพร้อมกันว่าด้วยเพลงนี้

0: ธุโอ้ปลื้มใจกับหลวงพี่พระอาจารย์ปรเมศนะนักสร้างบารมีโหจากวิศวกรเครื่องแกงมาเป็นอะไรเอ่ยนี่มาเป็นยอดนักสร้างบารมีขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรมทำหน้าที่ในการดูแลงานเผยแผ่ของวัดพระธรรมกายเป็นเรี่ยวแรงสำคัญเลยเนี่ยเราก็ฟังด้วยความปลื้มใจแม้ว่าช่วงนี้นะเหตุการณ์บ้านเมืองของเรากำลังฝนตกกันโอ้โหทั่วทั้งภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกกันทั้งวันทั้งคืนเลยจนกระทั่งเรียกว่าจู่ๆก็แปลกนะมาใกล้ๆเอาวันวิชาธรรมกายหลวงปู่วัดปากน้ำของเราวันพรุ่งนี้นี่เองฝนตกกันทั่วไปหมดเลยแล้วก็แต่ที่วัดของเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็มีข่าวประกาศนี่ตรงนี้นะข่าวว่าวัดพระธรรมกายแล้วก็มูลนิธิธรรมกายได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่จอดรถแก่ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังนะที่อาคารจอดรถ1นะ 1,000 คันถ้าสังเกตดูถ้าเกิดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันที่มาในห้องส่งนี่ก็คงจะเห็นว่ารถติดเลยนะเมื่อสักครู่นี้รถติดหน้าวัดของเราเพราะว่าก็เริ่มทยอยเอามาจอดกันแล้วนะเอามาจอดกันแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้ต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะประสบอุทกภัยแล้วนะเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ที่ศาลามหาทานบารมีนะครัวอาคารครัว71ปีเพราะนั้นท่านใดที่ใจพระโพธิสัตว์นะเพราะนั้นเราต้องปลื้มปลื้มกับบุญที่เราจะได้รับภารกิจตรงนี้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในประเทศไทยปลื้มในบุญที่เราทำที่เราจะส่งเสียสละนะเสียสละข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ปัจจัย4ต่างๆให้เอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าในยามที่ใครก็ตามตกทุกข์ได้ยากหัวใจของลูกหลวงพ่อนะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและนี่ก็เป็นบุญพิเศษก็มาถึงวันพรุ่งนี้แล้วเตรียมใจกันหรือยังเอ่ยนะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครบ109ปีนะเป็นวันระลึกถึงพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารผู้สละชีวิตเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงแล้วก็ค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งสำคัญมากๆเลยนะเพราะนั้นช่วงนี้ต้องใจของเราอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่กลางกายแล้วก็นึกถึงอะไรนึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำมีความสำคัญมากๆเลยใครนึกถึงเสียงของหลวงปู่นี่เดี๋ยววันนี้จะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงขอพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่ท่านพูดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมสักนิดหนึ่งเราจะได้ระลึกนึกถึงท่านแล้วก็ตอกย้ำคำสอนวันพรุ่งนี้เราจะได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยเป็นต้นไปเลยจะได้เริ่มปฏิบัติบูชากันนะลองฟังแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ไปด้วยนะ
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไว้เราต้องหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยวางอารมณ์เฉยหยุดอยู่เท่านั้นแหละหยุดเท่านั้นแหละจะเป็นนึกถึงมืดสว่างนะหยุดอยู่เท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่เท่านั้นแหละหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จที่บอกแล้วสมณะหยุดสมณะหยุดพระองค์ให้นายว่าสมณะหยุดแล้วท่านไม่หยุดนี่หยุดนี่แหละเรียนคงนี้แหละให้มันได้คงนี้ซะก่อนหยุดนี่ซะก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปพูดมากนักใหญ่โตมโหฬารพูดหยุดนี่ซะให้มันตกลงกันก่อนพอหยุดได้แล้วดิถ้าหยุดได้แล้วเอาละต่อกันไปถ้าหยุดก่อนนะหยุดนิ่งหยุดเที่ยวเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไม่ได้กับเขาเจ้าหรือทำไมจะไม่ได้ทำจริงครับทำไม่จริงนะหากเรามันไม่ได้จริงแล้วก็ได้ทุกคนจริงแค่ไหนแค่ชีวิตสิเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่าเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันไม่ได้ไม่ลุกจากที่นี่จริงแค่นี้ได้ทุกคนฉันเองสองคราวไม่ได้ตายเถอะนิ่ง

0: พอถึงกำหนดก็มันได้
1: ไม่ได้ตายเถอะนิ่ง
0: พอถึงกำหนดก็มันได
1: ้ไม่ตายสักทีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รูปนั้นประกอบความเพียรด้วยจาตุรังคหริยะคงสี่เหลือแต่กระดูกหนังช่างมันเนื้อเลือดแดงหมดไปไม่ว่าประกอบด้วยจาตุรังคหริยะอย่างนี้พอถูกสวนเท่านั้นเวลาหกค่ำเดบรรลุอุเพนิวาสยานเวลากลางเวลายามยามที่สองได้บรรลุจตุปปาทิยานเวลายามที่สามได้บรรลุอาสวัคคยานเล่นสลอยคืนเราท่านจริงอย่างนั้นเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์จริงเหมือนกันแหละไม่ได้ยอมตายไม่หยุดยอมตายกันทีเดียวเอาหยุดจริงๆกันพอหยุดเข้าเท่านั้นมันก็จับตัวได้อ๋อทางศาสนาเดินอย่างนี้ตรงส่วนอย่างนี้ก็จำให้มั่นเลยท่านเป็นมั่นเนื้อสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมานิ่งเป็นมั่นคงทีเดียวจะให้เคลื่อน
2: นี่ไงสาธุสาธุสาธุให้วันพรุ่งนี้พระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้า15ค่ําเดือน10ก็ให้มีดวงสว่างเนี่ยเป็นดวงจันทร์สว่างที่กลางใจให้เรามีความสว่างที่กลางตัวแล้วก็ทําให้จริงก็คือนี่แหละภาวนาอย่างที่หลวงปู่บอกภาวนาสัมมาระหังสัมมาระหังสัมภาระหังจนนิ่งนิ่งแล้วก็ปล่อยคําภาวนานะไม่ใช่หมายความว่าภาวนาสัมมาระหังไปจนตลอดการนั่งอย่างนั้นก็ต้องสังเกตใจตัวเองเมื่อเราภาวนาสัมมาระหังไปแล้วอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งใจนิ่งไม่ฟุ้งซ่านอะไรแล้วก็นิ่งเฉยๆหยุดให้ได้ตรงนี้แหละก็วันพรุ่งนี้เป็นวันพิเศษเราจะได้ปฏิบัติบูชาอย่าลืมนะว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นการบูชาสูงสุดสิ่งสำคัญเลยเพราะฉะนั้นปฏิบัติบูชาคืออะไรคือหลวงปู่ท่านสอนอย่างไรให้เราทำตามท่านอย่างนั้นไปตลอดเพราะนั้นถ้าเราตั้งใจทำอย่างที่ท่านสอนนี่คือการปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาอันเลิศยิ่งกว่าการบูชาด้วยอามิสบูชาข้าวของของหอมจุดเทียนอะไรต่างๆนานายังไม่สู้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยใจที่เคารพท่านถ้าเคารพในท่านต้องทำอย่างนี้นี่ไงนี่ก็คือสิ่งที่ทุกท่านจะต้องได้ฝึกแล้วก็ได้ทำอย่าลืมนะหลวงพ่อธรรมะให้โอวาทเอาไว้พิเศษเลยลองมาฟังดูหลวงพ่อธรรมะชโยท่านบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านควบพวกเราอยู่ตลอดเวลาทรงความละเอียดมากลั่นแก้ตลอดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะบารมีของลูกๆทุกคนเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะเข้าถึงกันแล้วท่านก็ยิ่งลงแก้ไขให้ลูกๆทุกคนหนักเป็นพิเศษขึ้นไปอีกดังนั้นให้พวกเราทุกคนทำตัวให้เป็นฐานทัพของพระนิพพานให้ท่านส่งผ่านความละเอียดมาที่ตัวของลูกทุกคนเนี่ยโอวาทตอนนี้ต้องระลึกให้ดีนึกถึงหลวงปู่นะเจริญสังขานุสตินะระลึกนึกถึงหลวงปู่ของเราที่อยู่ในใจเนี่ยนึกไว้ตลอดที่กลางกายจนทั้งใจเรานิ่งให้วันพรุ่งนี้ตั้งแต่วินาทีนี้แหละแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราปลื้มที่สุดที่เราได้บูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการปฏิบัติบูชานี่ไงเพราะนั้นลูกหลานหลวงปู่ทุกคนทั่วทั้งประเทศไทยวันพรุ่งนี้ก็จะต้องมาที่วัดพระธรรมกายเรามากราบนะไหว้ครูวิชาธรรมกายหลวงปู่วัดปากน้ำระลึกนึกถึงท่านกันให้เต็มที่แล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมกันที่วิหารของหลวงปู่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านใดนะจะใช้เวลาให้เต็มที่ให้คุ้มค่าจะสร้างบารมีของตัวเองให้แบบว่าปลื้มที่สุดในปีนี้ก็มาเอาบุญใหญ่ในการนั่งสมาธิกันหลวงพี่ก็เอาบุญมาฝากเป็นบุญที่ได้ทำภารกิจพิเศษก็คืออบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วเมื่อวันที่12 13 14ที่ผ่านมาก็เอาบุญมาฝากทุกท่านที่12 13นะ11 12 13ที่ทุดงคสถานปราจีนบุรีก็มีอุบาสกอุบาสิกามาอบ

รวมราวๆ200ท่านทีเดียวเลยเยอะเหมือนกันทุกคนก็ปลื้มใจนะปลื้มใจที่ได้มาแล้วก็พอเข้ามาได้เห็นหมู่คณะเราเขาก็มีความตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปช่วยกันเป็นอาสาสมัครจัดงานบุญกฐินวัดของตนของตนที่ได้รับกฐินของหลวงพ่อเรา 30,000 วัดทั่วประเทศไทยอย่างเต็มที่เลยแล้วมาเนี่ยเขามากันตลอดแล้วอยู่กันนั่งสมาธิแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะก็มีพระอาจารย์พระมหาฉลองชัยคณุตโมเจ้าวาดวัดหนองไผ่ล้อมประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็มาให้ธรรมะด้วยแล้วก็ที่วัดหนองไผ่ล้อมก็เช่นเดียวกันที่วัดหนองไผ่ล้อมก็จัดงานเหมือนกัน

นี่มากัน300กว่าคนเลยนะมากันเลยก็เรียกว่าคับคั่งเพราะว่าที่นี่ก็เป็นดินแดนของเรียกว่านักสร้างบุญสร้างบารมีมาเกิดกันเยอะเลยนะอยู่ใกล้กับธุดงคสถานปราจีนบุรีศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จวัดหนองไผ่ล้อมนะแล้วก็ศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติ40นะสาขาของวัดพระธรรมกายที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีใช่ไหมนี่ก็เป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลื้มใจนะของหมู่คณะของทีมงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะกฐินอีกแล้วเดี๋ยวก็จะออกพรรษากันอีกแล้วเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมกายวาจาใจวันพรุ่งนี้ได้ข่าวว่านะพระครูธรรมธรอารักษ์ท่านจะได้มาเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเนี่ยรับปัจจัยบุญกฐินกับทุกท่านเลยพิเศษเป็นกรณีพิเศษเลยซึ่งวันพรุ่งนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้บุญหลวงปู่บอกว่าถ้าใจใสๆเนี่ยเงินไหลเข้ามาเองเพราะนั้นต้องเอาจันทร์สว่างที่กลางใจให้ได้นะเอาจันทร์มาสว่างที่กลางใจแล้วเดี๋ยวความใสบังเกิดขึ้นความสะอาดบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เรานึกอธิษฐานหลวงปู่ท่านส่งผังท่านควบอยู่กับเราตลอดเวลาที่กลางกายเราแค่มีสตินะมีสติกันสักหน่อยรู้ตัวแล้วก็ทำความรู้สึกพอรู้ตัวปุ๊บเฮ้ยเนี่ยตั้งสติขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกอย่างเบาๆที่กลางกายนี่ไงทำไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาใจของเรากล่อมกล่าวจิตใจของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ดูในกลางไปจะพูดจะจาอะไรก็ต้องระมัดระวังแล้วทีเนี้ยจะไปพูดเยอะมากไปก็ไม่ได้นะพูดฟุ้งเฟ้อฟุ้งฝันเรื่อยเปื่อยไปไม่ได้ต้องอยู่ในอัดในธรรมพูดแล้วก็จะต้องมีธรรมะและพูดด้วยจิตที่เมตตาด้วยความผ่องใสด้วยความเมตตาผู้คนทั้งหลายอยากจะให้ความรู้สึกดีๆเผื่อแผ่ไปยังคนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วก็ทำธรรมะของเราไปด้วยแล้วก็แผ่เมตตาของเราไปด้วยอย่างเนี้ยถึงจะเรียกว่าปฏิบัติบูชาอย่างแท้จริงเพราะนั้นวันพรุ่งนี้ต้องรักษาใจให้ใสที่สุดเลยนะไม่ให้ใจของเราแบบบอกแวกได้หลวงพี่ก็มีเรื่องเล่าสั้นๆเล็กๆนะว่าอ่านพระไตรปิฎกดูพระสูตรหลายๆพระสูตรนะอ่านไปหลวงพี่ก็อ่านพระไตรปิฎกมาหลายรอบแล้วหมายถึงว่าทั้งหมดเนี่ยอ่านมาหลายรอบแล้วก็มาเจอที่มันอยู่ระหว่างช่องว่างบางทีเราก็อ่านเร็วเกินไปไม่ทันได้พิจารณาไม่ทันได้สังเกตมาดูความหมายของคำว่าสัมมาสมาธิอีกครั้งนึงแต่เดิมเราก็มีความรู้ว่าอ้อคำว่าสัมมาสมาธิก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8นะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วก็สวดกันตามปกติทั่วไปแล้วเราก็รู้ว่าสัมมาสมาธิเนี่ยในบางพระสูตรก็ให้ความหมายว่าหมายถึงการเข้าถึงปฐมฌานฌาน4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌานทั้ง4นี่แหละคือสัมมาสมาธิแล้วบางทีก็บอกว่าองค์แห่งสัมมาสมาธินี่ประกอบไปด้วยก็คือมรรคทั้ง7นั่นแหละก็คือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวาสัมมาวายามะสัมมาสติทั้งหมด7ประการเนี่ยเป็นบริขารก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาสมาธิเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดสัมมาสมาธิแล้วก็พอรู้นี่หลายๆท่านก็คงจะพอจะนึกออกได้บ้างเรียนนักธรรมตรีมาแต่พอมาอ่านพระสูตรนี้น่าสนใจท่านบอกว่าในทสุตตรสูตรสัมมาสมาธิมีองค์5คือ1นะปีติภรณตาการแผ่ซ่านด้วยปิติน้อมไปเพื่อปิติสัมมาสมาธินี่ต้องมีปิตินะถ้านั่งสมาธิแล้วไม่มีปิตินี่ไม่เข้าข่ายสัมมาสมาธิข้อที่2สุขะภรณตาการแผ่ซ่านไปด้วยความสุขน้อมไปเพื่อความสุขมันเป็นสุขที่ไม่ใช่สุขแบบโลกียะนะมันเป็นสุขแบบจะเข้าไปสู่โลกุตระเพราะนั้นมันสุขเหมือนกันแต่ในยะคนละเขตแดนกันเลยอันที่3เจโตภรณตาการแผ่ซ่านไปยังจิตจิตก็แผ่ไปความสุขก็แผ่ไปความปิติก็แผ่ไปขยายไปนั่นเองคำว่าแผ่ก็คือขยายไปนั่นเองนี่คือองค์ประกอบของสัมมาสมาธิอันที่4นี่น่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยอาโลกะภรณตาการแผ่ซ่านด้วยแสง

นะแสงสว่างนี่แหละน้อมไปเพื่อความสว่างความโปร่งความรู้ชัดเนี่ยขยายความออกมาอาโลกะนะเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปิติแล้วสุขแล้วจิตยังแบบขยายออกไปแสงสว่างก็ขยายไปด้วยใช่ไหมประการสุดท้ายก็คือปัจเจเวกขณะนิมิตนะก็คือเป็นนิมิตให้ได้พิจารณาทบทวนเมื่อออกจากสมาธิก็คือเป็นเครื่องระลึกนึกถึงอย่างต่อเนื่องนั่นเองคือหลังจากเลิกนั่งแล้วก็ยังมีสภาวะแห่งความปิติแห่งความสุขแห่งความแผ่ไปของจิตแล้วก็ความสว่างด้วยอย่างต่อเนื่องนี่ไงนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งก็สอดคล้องกับวันนี้ว่าเราจะให้ดวงจันทร์สว่างที่กลางใจของเรายังไงก็ต้องไปเตรียมกันละตั้งแต่วินาทีนี้เลยก็ให้ความสว่างความปลื้มความปิติความสุขใจของเราขยายไปพร้อมกับความสว่างนี้ฝึกไปเรื่อยๆนี่คือองค์ประกอบแล้วก็ สัมมาสมาธินี่ไงเพราะฉะนั้นจะสัมมาสมาธิตามพระไตรปิฎกนี่ต้องทั้งปิติทั้งสุขทั้งสว่างด้วยเห็นไหมนี่มีอยู่ในพระสูตรนี้น่าสนใจมากๆก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ไปศึกษาหลายๆท่านก็กำลังจะตั้งหน้าตั้งตาเรียนภาษาบาลีนี่ไงเราก็จะได้เรียนรู้ภาษาบาลีไปด้วยแล้วเราก็จะได้ไปศึกษาว่าสิ่งที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านสอนเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วท่านไปเอามาจากไหนความรู้เนี่ยเรียนภาษาบาลีเราก็จะได้รู้ที่องคุลิมาลโจรบอกว่าสมณะหยุดสมณะหยุดเนี่ยเราไปศึกษาดูซิคำว่าหยุดในพระไตรปิฎกมีกี่คำใช้คำว่าอะไรและแปลว่าหยุดใจได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปศึกษาดูแล้วก็จะรู้นี่ยิ่งเรียนก็จะยิ่งปลื้มกับคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำเพราะนั้นก็ฝากธุดงค์คัจฉานปราจีนบุรีข่าวสุดท้ายแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบก็คือเป็นวันทอดกฐินเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ก็กฐินปีนี้ก็สร้างถนนทางเข้าแล้วก็จะได้รวบรวมหมู่คณะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาแก้วเนี่ยเป็นร้อยกว่าวัดเลยนะทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีมาร่วมงานนี้เป็นพิเศษแล้วก็จะได้มีการกลั่นแผ่นดินเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมในการสร้างวิหารหลวงปู่รูปหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำนะซึ่งใครที่ยังไม่เคยไปธุดงค์คัจฉานปราจีนบุรีต้องไปแล้วแหละหรือถ้าใครเคยไปมานานแล้วปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่29หมดพรรษานี้ก็จะเป็นพรรษาที่30ของการก่อตั้งธุดงค์คัจฉานปราจีนบุรีเนี่ยสิ้นพรรษานี้จะเป็นเนี่ยพรรษาที่30ของการก่อตั้งธุดงค์คัจฉานปราจีนบุรีเพราะนั้นจะ30พรรษาแล้วนะทุดงนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านมีโอกาสก็ได้มาร่วมบุญพิเศษกันในการครั้งนี้เราจะได้ปลื้มอกปลื้มใจ

เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องญาติมิตรนะกัลยาณมิตรของเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้มีสถานที่ในการทำสมาธิได้มีสถานที่ในการสร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั่วโลกนั่นแหละที่เราต้องทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเราไม่ทำไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะเกิดมาสร้างบารมีสร้างวัดพระธรรมกายไว้ 2,000 กว่าไร่เนี่ย 2,500 กว่าไร่เนี่ยหลายๆคนอาจจะโดนถามว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อธรรมชโยท่านสร้างวัดพระธรรมกายตั้ง 2,000 กว่าไร่ใหญ่โตมากมายเอาไว้เพื่ออะไรคำตอบที่ง่ายที่สุดเลยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณขณะนี้เนี่ยวัดพระธรรมกายสร้างขึ้นมาใหญ่โตเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรม 7,000 กว่าล้านคนทั้งโลกกำลังรอคอยอยู่กำลังรอคอยสันติภาพสันติสุขเขาอยากจะรู้ว่าสันติสุขภายในมันเกิดขึ้นจากไหนประเทศไทยนี่ซอฟต์พาวเวอร์เราดีนะเมื่อวานนี้ก็ได้ยินข่าวไปทั่วโลกบอกน้องเนเน่ดังที่สุดในอเมริกาและดังไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะแต่ว่าสิ่งที่ทั่วโลกจะต้องหันมามองกันอีกนิดหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของเราละก็คือพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิวัดพระธรรมกาย 2,000 กว่าไร่มหาธรรมกายเจดีเนี่ยที่พระอาจารย์ปรเมศท่านทำหน้าที่ในการติดตั้งองค์พระตลอดทั้งปี24ชั่วโมงเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์ก็คือเราจะต้องพาผู้คนจากทั่วทั้งโลกเลย 7,000 กว่าล้านคนต้องมาที่นี่จะมาวันละล้านวันละ2ล้านหรือวันละกี่แสนคนก็ตามนี่คือหน้าที่ของเราและความตั้งใจที่จะทำให้คนทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกทั่วประเทศทั่วโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในสถานการณ์โลกจะเป็นยังไงก็เราก็ทำใจอย่าลืมว่าในสมัยปีที่หลวงปู่ท่านบรรลุธรรมปี2460ยุคนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านประกาศเข้าร่วมสงครามกับสงครามโลกครั้งที่1หลวงพี่ลงไปอ่านศึกษาดูวันเข้าพรรษาที่หลวงปู่เข้าพรรษาวัดโบสถ์บนบางคูเวียงเนี่ยคือวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2460วันที่22กรกฎาคมประเทศสยามประเทศไทยเนี่ยขณะนั้นประกาศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราจะไปแสวงหาสถานการณ์โลกที่สงบเสงี่ยมแล้วก็มานั่งสมาธิกันเนี่ยไม่ใช่ละต้องทำให้ได้ตลอดเวลาแม้สถานการณ์เราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้และนี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนก็ฝากเอาไว้ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ร่วมเดินทางไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยแล้วก็ให้ทุกท่านรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในจงทุกท่านทุกประการ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหน
จึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิตตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเด็กหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วน

ือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนลงไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงเคยกล่าวไว้นิพพานังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกสักก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้

ยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่จนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มแล้วก็จะเชื่อมก็ไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเรา

็นที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงลายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยบทต่างๆและมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชา3วิชา8ประการ

้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขับรถมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสใสหรือองค์พระใสใสไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นเ

ของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่ว

ให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ตั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำ

ให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: พระนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมกะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: อย่างตั้ง

0: ป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้า

0: แก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: สังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
0: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

พฤติธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาท

้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ท่านธนบดีผู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้า

อนที่อยู่ล่างลงไปจนถึงเวทีมหา

อุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับ

0: ื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนอง

อารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำจริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าหลักวิชาคือหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึงจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้นั้นใจต้องหยุดถ้าใจไม่หยุดจะเข้าถึงไม่ได้เลยต้องหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำอะไรทั้งสิ้นเลยเหมือนไม่ได้ทำอะไรแค่นิ่งๆเฉยๆสบายๆเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่วัดพระพุทธบาทห้วยสาจังหวัดเชียงรายซึ่งทุกท่านนะคะต่างมีความตั้งใจค่ะที่จะไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยในปีนี้เพื่อน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเราไปรับชมแล้วร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วัดพระบาทห้วยสาหน้าอนุโมทนาเพียงยิ่ง

0: เป็นอย่างยิ่ง
1: ชีวิตของเรามีอะไรที่มากกว่าอยู่ในสวน
0: ในชีวิตเราเนี่ยทำอย่างไรจะให้ถวายได้เยอะที่สุดการถวายกฐินมีอานิสงส์มากมายพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว
2: ้กฐิน 30,000 บาทเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่เกิดมาเนาะก็ไม่เคยมีใครทำได้มีแต่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อธรรมชโย

มชื่อสอนอนันต์เชื้อน้อยนะครับผมชื่อเล่นชื่อตูนเป็นตัวแทนของวัดพรหมยานครับหรือว่าที่ทางบ้านเขารู้จักกันคือหมู่บ้านห้วยเอียนครับผมปกติผมอยู่แต่ในสวนก็อยากมาปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้นิ่งหรือสงบครับผมพบเจอกับเพื่อนๆที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาดีครับจะทำให้เราที่เป็นแนวทางเดียวกันชอบมากครับผมบรรยากาศนี้พูดง่ายๆเหมือนสวรรค์บนดินนะครับมีทั้งต้นไม้ใหญ่มีความร่มรื่นชุ่มชื่นเย็นสบายกฐินครั้งหนึ่งมี 30,000 วัดเป็นประโยชน์มากครับผมเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่นำเข้าวัดนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยในวัดมากทั้งค่าน้ำค่าไฟบูรณะสถานที่ห้องน้ำสถานที่ปฏิบัติธรรมช่วยทางวัดต่างจังหวัดที่ขาดแคลนขอบพระคุณ

ายอธิการทิพตานะครับเป็นสาธารณชนชาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับการเข้าอบรมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากต่อตัวกระผมเองแล้วก็สภาสาธารณชนที่เข้าร่วมตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนาการถวายกฐินมีอานิสงส์มากมายสำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการถวายที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นจึงเกิดอานิสงส์มากมายสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญร่วมกุศลนะครับในชีวิตหนึ่งนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมทำบุญกฐิน 30,000 วัดเราถือว่าเป็นกองเสบียงสนับสนุนกองทัพธรรมให้เดินหน้าต่อไปของผมเนี่ยจะทอดที่อำเภอเวียงแก่นมีทั้งหมดอยู่8วัดแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาที่เชียงของเป็นบุญนะมนุษย์เราเนี่ยสิ้นชีวิตไปแล้วก็มันไม่มีอะไรติดตัวไปภาคภูมิใจมากเลยนะครับหาโอกาสแบบนี้ยากมากขอบคุณทางวัดพระธรรมกายนะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ศิษยาสานุศิษย์ทุกท่านที่ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหัวแรงหัวแรงในการจัดทอดกฐิน 30,000 วัดนะฮะโดยเฉพาะขอกราบอนุโมทนาและขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ท่านได้ทรงมีดำรินะครับในการที่จะพาพวกกระผมนะครับรวมถึงสาธุชนทุกท่านให้พ้นทุกข์ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนทุกท่านตั้งใจนะครับในการที่จะประกอบความดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดไปนะครับ

หมู่บ้านเชียงคานนะคะภูมิใจและปลื้มใจมากแบบบางทีก็น้ำตาไหลเลยไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาถึงอยู่จุดนี้ได้รับความรู้การจัดกฐินที่จะไปทอดตามวัดเริ่มตั้งแต่การจัดริ้วขบวนการจัดสถานที่แล้วก็การถ่ายภาพแล้วก็พิธีกรพิธีกรรมการที่เรามาร่วมกันแบบนี้ก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นภาพที่ประทับใจมากๆกฐิน 30,000 วัดเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่เกิดมาเนาะก็ไม่เคยมีใครทำได้มีแต่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อธรรมชโยอยากฝากบอกหลวงพ่อธรรมชโยเนาะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บารมีที่ท่านได้ทำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อยู่คู่ศาสนาพุทธของประเทศไทยตลอดไปและมีโครงการดีๆให้กับชาวพุทธได้ปฏิบัติข้าพเจ้าก็ขอตั้งปฏิภาณเนาะจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของหลวงพ่อจะนำบุญกุศลที่หลวงพ่อได้ทำไว้ก็จะกระจายให้คนอื่นได้ทำที่

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันค่ะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริยธรรม9ประโยคและปริยธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อเร็วนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริยธรรม9ประโยคและปริยธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีพระมหาพเดชศักดิ์สักกธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากนายวันเฉลิมฮกชุนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีอ่านปริญญาบัตรเปรียญธรรม9ประโยคและประกาศนียบัตรเปรียญธรรม6ประโยคโดยในปีพุทธศักราช2569มีพระภิกษุสามเณรจากสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบได้เปรียญธรรม9ประโยคซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่งการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยจำนวน8รูปโดย1ใน8รูปนั้นเป็นสามเณรนาคหลวงและยังเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับชาวจังหวัดอุทัยธานีนั่นคือมีสามเณรผู้สอบได้ปริยธรรม6ประโยคอีก1รูปคือสามเณรกิติชัยกิจสุขซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุทัยธานีเป็นผลผลิตอันงดงามจากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงแห่งนี้จากเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ได้รับการปลูกฝังและหล่อหลอมด้วยร่มกาสาวพัดณแผ่นดินธรรมแห่งนี้วันนี้เมล็ดพันธุ์นั้นได้เจริญเติบโตผลิดอกออกผลอย่างงดงามสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติอันดีงามให้กับจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวของเยาวชนกันบ้างค่ะเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีได้รวมพลังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารงานบุญพิธีทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในบุญทอดกฐินไปด้วยกันค่ะผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกได้ลงพื้นที่ในกิจกรรมกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยนักเรียนแกนนำและประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญกฐินณบริเวณตลาดคลองถมประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีโดยบรรยากาศการลงพื้นที่แจ้งข่าวบุญของเหล่านักเรียนแกนนำเด็กดีวีสตาร์ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านในพื้นที่อย่างอบอุ่นทั้งยังได้ร่วมอนุโมทนาและชื่นชมในความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของเยาวชนซึ่งปีนี้เด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการกฐินสำริดเป็นปีที่3สำหรับประธานกฐินสำริดโรงเรียนประชารัฐพัฒนาในปีนี้คือนายสักรินมะลินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งหลังจากนี้น้องๆ นักเรียนเด็กดีวีสตาร์จะได้ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์และบอกบุญกฐินอีกครั้งที่ตลาดต้องชมและตลาดนัดคลองถมเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านได้ไปร่วมงานบุญทอดกฐินโดยทางโรงเรียนประชารัฐพัฒนาจะไปทอดกฐินณวัดประชาวาสอัมพวันในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแม้ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะก็สามารถที่จะเป็นประธานกฐินได้ขออนุโมทนาบุญกับน้องๆด้วยค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะได้จัดโครงการ Weekend Meditationเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นเข้ามาศึกษาธรรมะฝึกสมาธิและพักผ่อนกายใจในบรรยากาศที่สงบร่มเย็น

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน16ท่านซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมในโครงการ One Day Meditation มาก่อนและมีความประสงค์จะศึกษาและปฏิบัติสมาธิในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยในวันแรกได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้ให้การปฐมนิเทศก่อนที่จะได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมแนะนำตัวสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมของจิตใจส่วนในวันรุ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการออกกำลังกายโยคะโดยมีอาสาสมัครวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นำออกกำลังกายจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจและปรับใจในการฝึกสมาธินอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำสมาธิด้วยการ

ที่จะได้รับฟังธรรมะพร้อมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถามตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมโดยมีพระมนชัยคุตตมันโตได้แนะนำ3สภาพจิตใจโดยทั่วไประหว่างการนั่งสมาธิสังเกตได้คือ 1. อาการฟุ้ง 2. อาการตึงและ 3. อาการหลับจากนั้นได้แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มโดยมีพระอาจารย์ตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับประโยชน์ของสมาธิวิธีการแก้ไขในขณะที่เจออุปสรรคในการนั่งสมาธิและนำไปใช้อย่างไรส่วนในช่วงค่ำนะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทได้นำนั่งสมาธิท่ามกลางแสงเทียนโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พิจารณาแสงสว่างของแสงเทียนเป็นนิมิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ชัดเจนให้มีอารมณ์นิ่งสบายและมีความสุขส่วนในวันสุดท้ายได้ให้ทุกท่านสรุปข้อคิดและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยทุกท่านประทับใจเป็นอย่างมากซึ่งชาวท้องถิ่นได้แบ่งปันประสบการณ์ภายในที่น่าประทับใจว่าจากการมาร่วมปฏิบัติธรรมทำให้พบกับความรู้สึกที่นิ่งเบาสบายสบายทั้งกายและใจบางท่านกล่าวว่าชอบมานั่งสมาธิที่วัดมากเพราะรู้สึกว่ามีสมาธิดีกว่าการนั่งเองที่บ้านเนื่องจากชอบบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของที่วัดบางท่านกล่าวด้วยความปลื้มใจว่าการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ทุกท่านยังแสดงถึงความประทับใจทั้งเรื่องอาหารการต้อนรับของอาสาสมัครพร้อมทั้งตั้งใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปและยินดีจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆมาร่วมค้นพบความสุขภายในด้วยสมาธิร่วมกันในโอกาสหน้าซึ่งโครงการ Weekend Meditation นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติสุขสู่ใจของชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสมาธิเป็นสิ่งสากลค่ะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญกิริยาวัตถุอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระมหาสุภกรสุภรัตโนท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรสุภาพรพันธ์พิบูลย์และกัลยาณมิตรนันทนามิลเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปและพิธีถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรเมธนีชูจิระวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โอกาสนี้พระดรัญกตปุญโญได้แสดงปาฐกถาธรรมซึ่งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและซาบซึ้งใจให้กับพุทธบริษัทในต่างแดนเป็นอย่างมากจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญให้สาธุชนได้รับทราบเพื่อที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดทั้งยังได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีอีกด้วยค่ะเรามาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและความอบอุ่นความศรัทธาของพุทธบริษัทในต่างแดนค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
กลั่นกาย

วาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระวันเฉลิมสมวังโสเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกาและแคนาดา20ศูนย์โดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานผ้าป่าโดยได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่ายังได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติส่วนในภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระมหาชูชัยธรรมภูสิโตที่ท่านได้เมตตามาขยายความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางและสร้างกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมรวมถึงการนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในต่างแดนซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะส่วนที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดยโสธรอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดนครราชสีมาอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ10จังหวัดอ่างทองค่ะและท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง1อันดับ2แก้วภูธร8อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง10อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวดที่ 8,739 ล้าน 19,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็ส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569อบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2570ซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสติสัพพัทธะปัตถิยาสติจำเป็นต้องใช้ในทุกที่ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุญญวิปากสูตรความว่ามาภิกขเวปุญญานังพายิทธะสุขัสเสตังภิกขเวอธิวจันนังยติทังปุญญานันติดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเราย่อมรู้ชัดผลแห่งบุญอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนานบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงทรงเห็นชัดด้วยญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ถึงอนุภาพแห่งบุญทรงเห็นอดีตมนุษย์ผู้ทำบาปแล้วไปเสวยทุกข์ในมหานรกและทวยเทพที่กำลังเสวยทิพยสมบัติอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เพราะสร้างบุญมาดีนิพพานภพสามโลกาเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดหมดจึงทรงสรุปให้เหล่าพุทธบริษัทได้ทราบว่าปุญญานิปรโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ในปรโลกบรรพบุรุษของเราได้เห็นคุณค่าของบุญจึงดำเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนามีการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนากันมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ประเทศชาติมีแต่ความสงบสุขมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดมาแต่ในปัจจุบันเราได้ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีกันมากมุ่งพัฒนาทางด้านวัตถุจนลืมพัฒนาจิตใจทำให้คนส่วนใหญ่ประมาทในการสั่งสมบุญซึ่งจะเป็นเสบียงที่สำคัญในการเดินทางไกลไปสู่ปรโลกบางคนมีความเข้าใจไม่ถูกต้องคิดว่าบุญบาปไม่มีเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยไม่เชื่อในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้พิสูจน์แล้วว่าบุญบาปมีจริงทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงเพราะไปรู้ไปเห็นได้ในธรรมจักขุและญาณทัศนะที่ละเอียดลึกซึ้งเกินกว่าวิสัยของปุถุชนจะคิดเอาเองได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดที่เรียกว่าเป็นอจินไตยเพราะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอจินไตย4อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ใดคิดผู้นั้นพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าจะได้รับความลำบากเปล่าอจินไตย4อย่างได้แก่พุทธวิสัยก็เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั้นการแสดงปฏิหาริย์ของพระพุทธองค์เป็นต้นอย่างที่สองคือฌานวิสัยเป็นวิสัยของผู้มีฌานเช่นการเหาะเหินเดินอากาศอย่างที่สามคือวิบากแห่งกรรมเป็นผลของการกระทำถ้าทำบุญก็ย่อมได้รับผลคือความสุขถ้าทำบาปก็ย่อมได้รับผลคือความทุกข์และประการสุดท้ายคือโลกจินตาคือความคิดในเรื่องโลกเช่นใครนะเป็นผู้สร้างโลกใครเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์เป็นต้นเรื่องเหล่านี้คิดเอาเองจะปัญญามนุษย์ไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาอันบริสุทธิ์ของพระธรรมกายภายในดังนั้นเรื่องอจินไตยจึงไม่สามารถรู้ได้ด้วยการคิดแต่รู้ได้ด้วยญาณทัศนะและเห็นได้โดยธรรมจักขุของพระธรรมกายคล้ายกับการรักษาโรคของคนในสมัยก่อนแต่เดิมก็ไม่รู้ว่าโรคต่างๆเกิดมาจากสาเหตุอะไรเพราะเชื้อโรคไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต่อมาเมื่อมีกล้องจุลทรรศน์เราจึงสามารถมองเห็นตัวของเชื้อโรคได้บุญและบาปก็เช่นเดียวกันเป็นของละเอียดเรามองไม่เห็นด้วยตามนุษย์แต่สามารถเห็นได้ด้วยตาของพระธรรมกาย
ผู้ที่เข้าถึงธรรมกายแล้วจึงจะทราบซึ้งเรื่องของบุญและบาปจะเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุและผลบุคคลประกอบเหตุอย่างไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นเหมือนการปลูกถั่วย่อมได้ถั่วปลูกงาย่อมได้งาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องผลของบุญเอาไว้มากมายซึ่งในวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่รักในการทำบุญและได้ประสบผลบุญมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าอดีตชาติของพระองค์ให้ฟังว่าในภพชาติหนึ่งได้เสวยพระชาติเป็นลูกเศรษฐีและเห็นทุกข์เห็นโทษในการครองเรือนจึงได้ทำการบริจาคมหาทานตลอด7 วันให้กับยาจกพระชาพระนครเราครบ7 วันก็ทิ้งทุกอย่างใครอยากได้อะไรก็ให้มาขนเอาไปได้เลยจากนั้นได้เดินทางเข้าป่าหิมพานต์ออกบวชเป็นดาบสท่านตั้งใจสมาทานมั่นในศีลและเจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญตบะธรรมปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันท่านใช้เวลาไม่นานนักก็ได้บรรลุอภิญญา5สมาบัติ8สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้หลังจากนั้นท่านก็ตั้งใจเจริญเมตตาจิตตลอด7 ปีเมื่อถึงคราวละโลกก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเป็นมหาพรหมผู้มีอนุภาพมากได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอด7 สังวัตวิวัตกับหมายถึงว่าโลกนี้เจริญขึ้นสูงสุดและเสื่อมลงต่ำสุดถึง7 รอบท่านก็ยังเสวยสุขที่เกิดจากฌานสมาบัติไม่เคลื่อนไปไหนเลยเมื่อเล่าถึงความพินาศคือถูกไฟบรรลัยการเผาผลาญทำลายท่านได้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสราเมื่อโลกยังไม่ถึงความพินาศได้เข้าถึงวิมานพรหมมันว่างเปล่าเป็นท้ามหาพรหมผู้เป็นใหญ่กว่าพรหมทั้งหมดใครใครก็ครอบงำไม่ได้เมื่อการเวลาผ่านไป7 สังวัตวิวัตกับท่านได้จุติมาบังเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึง36 ครั้งครั้นเคลื่อนจากกายเป็นจอมเทพก็ได้มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นธรรมราชามีมหาสมุทรทั้ง4นะเป็นขอบเขตประกอบด้วยรัตน7 ประการคือจักแก้วแก้วมณีขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วช้างแก้วม้าแก้วมีบุตรมากกว่า1,000 คนแต่ละท่านก็ล้วนแต่กล้าหาญชาญชัยย่ำยีข้าศึกได้สามารถครอบครองปัตตภีมณฑลนี้อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราวุธท่านได้สั่งสอนคนในพื้นปัตตภีให้ตั้งมั่นในศีล 5ด้วยความเป็นพระราชาผู้เรืองเดชมีวัตถุเครื่องปลื้มใจมากมายมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมากมหาชนฟังแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสได้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าจักรพรรดิทรงแนะนำต่างก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปกันมากมายนี่ก็เป็นเรื่องอนุภาพของบุญที่นำความสุขและความสำเร็จมาให้คือถ้าหากมีบุญมากเวลามาเกิดก็มาเป็นใหญ่ในภพภูมินั้นๆโดยไม่ต้องไปแข่งแย่งต่อสู้กับใครมันก็ว่าตำแหน่ง

เหล่านั้นได้รอคอยผู้มีบุญอยู่แล้วหากเป็นพรหมก็เป็นเท้ามหาพรหมเป็นเทวดาก็เป็นเท้าสักกะเทวราชเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นจอมจักรพรรดิจะตบุญลดหลั่นลงมาฐานะความมันอยู่ก็ด้อยลงมาเพราะฉะนั้นบุญยังเป็นตัวแปรของชีวิตที่สำคัญเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตควรหมั่นสั่งสมบุญโดยการให้ทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลให้บริสุทธิ์และหมั่นเจริญสมาธิภาวนาทำใจของเราให้หยุดนิ่งจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อใจของเราจุดนิ่งได้ถูกส่วนกระแสบุญก็เกิดขึ้นในกลางกายจะบันดาลให้เราสำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นมาเกิดทั้งทีควรทำความดีให้ถึงพร้อมจะได้เบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญกันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: พินหชาดกชาดกว่าด้วยการเห็นกันบ่อยๆในสมัยพุทธกาลได้มีชายหนุ่มคู่หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองสนิทสนมและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนเป็นที่รู้กันทั่วทั้งเมืองถึงความสนิทสนมของสหายรักคู่นี
1: ้ไงท่านวันนี้เราจะไปไหนกันดีเนี่ยข้าว่าจะชวนท่านขึ้นไปหาสมุนไพรด้วยกันหน่อยไปไหมล่ะไปสิไปสิข้ากำลังอยากขึ้นเขาอยู่พอดี
2: คู่หูเพื่อนสีคู่นี้นี่ช่างสีปึกกันจริงๆแถมยังเหมาะอีกต่างหาก
3: นี่ตกลงเจ้าชื่นชมในความรักเพื่อนของเขาหรือชื่นชมหน้าตา

0: ท่านี
1: ้งง
2: เบื่อจริงๆพวกดูทัน
3: ชายทั้งสองคนไม่เคยแยกห่างกันแม้อยากกินก็ยังชวนไปกินข้าวที่บ้านของกันและกันเสมอจนเป็นที่ชินตาของทุกคน
4: มาๆวันนี้กินข้าวที่บ้านข้านี่แหละกินกันไปคุยกันไปจะได้คล่องคอ
5: ได้เลยเพื่อนรัก
3: อยู่มาวันหนึ่งชายคนหนึ่งก็ตัดสินใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาธรรมส่วนเพื่อนอีกคนถึงแม้จะไม่ได้บวช ด้วยแต่ก็ยังแสดงความปราบปลื้มไปด้วย
5: เพื่อนเอ๋ยข้าตัดสินใจแล้วว่าจะบวชเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระบรมศาสดา
4: น่ายินดียิ่งเสียดายที่ข้าบวชด้วยไม่ได้ด้วยมีภาระที่ยังต้องเลี้ยงดูแม่ที่แก่เฒ่าแต่ข้าก็ยินดีกับท่านด้วยนะ
2: ออกบวชเป็นคนนึงเหรอคุณไม่ดีจังเลย
0: นี่เจ้าไปยินดีที่เขาได้บวชหรือว่าดีใจที่เหลืออีกคนที่ยังว่างเนี่ยฮะหรือว่ารู้ไม่ทันเลย
2: ชิเบื่อจริงๆพวกรู้ทันเนี่ย
3: การที่อีกคนหนึ่งออกบวชก็ไม่ได้ทำให้ความสนิทสนมของทั้งคู่ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดเพื่อนผู้ที่ไม่ได้ออกบวชนั้นก็บำเพ็ญตนเป็นอุบาสกทำบุญให้ทานอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันโดยเพื่อนที่บวชเป็นพระก็จะมาฉันอาหารยังเรือนของเพื่อนรักอยู่เป็นประจำ
4: นิมนต์หลวงพี่ฉันภัตตาหารได้เลยขอรับวันนี้กระผมเตรียมไว้เยอะเลยครับ
5: ขอบใจโยมเพื่อนมากนะ
3: เมื่อฉันอาหารเสร็จทุกครั้งเพื่อนผู้เป็นอุบาสกก็จะเดินมาส่งเพื่อนผู้บวชเป็นพระถึงพระเชตวันมหาวิหารทุกครั้งไปและก็จะนั่งสนทนากันอยู่นานจนถึงเวลากลับเพื่อนผู้บวชเป็นพระก็จะเป็นฝ่ายเดินมาส่งเพื่อนผู้เป็นอุบาสกถึงเรือนปฏิบัติเช่นนี้อยู่เป็นประจำ
4: กราบนมัสการหลวงพี่เดินทางกลับเชตวันมหาวิหารดีๆนะขอรับ
5: ขอบใจโยมเพื่อนมากนะ
3: เหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของภิกษุทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายจึงจับกลุ่มกันสนทนาในโรงธรรมสภาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความสงสัย
6: ทำไมเขาทั้งคู่ถึงได้สนิทกันเพียงนั้นเนี่ย
7: นั่นน่ะสิทำอย่างนี้ได้ทุกวันไม่เคยขาดเลยน่าแปลกจริง
3: ๆเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาจึงทรงตรัสถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อทราบความทั้งหมดแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสหายทั้งสองนี้เป็นผู้คุ้นเคยกันมิใช่แต่เพียงในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้เป็นผู้คุ้นเคยกันเหมือนกันจากนั้นจึงทรงระลึกชาติครั้งนั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสอภินหชาดกดังนี้ในอดีตการในสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีณโรงช้างของพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองยังมีช้างต้นอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยความผาสุกในโรงช้างแห่งนั้นเฉกเช่นเดียวกับช้างตัวอื่นๆอยู่มาวันหนึ่งได้มีลูกสุนัขตัวหนึ่งพลัดหลงจากแม่ของมันแล้วเดินโซเซด้วยความหิวโซเข้ามาในโรงช้างแห่งนี้
8: เจ้าตูบน้อยตัวเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยดูท่าจะหิวหน้าดูเลยนะเนี่ย
9: โอ้ยหิวเหลือเกินจะเป็นลมแล้วโอ้ยหิว
8: ว่าไงล่ะเจ้าตูบน้อยเอ้ยเจ้าไปไงมาไงล่ะเนี่ยถึงได้มาเดินอยู่ในโรงช้างอย่างนี้ได้อย่างไรกัน
9: พี่ช้างอภัยให้ข้าด้วยเถอะข้าพลัดหลงกับแม่หิวจนตาลายแล้วครับ
8: งั้นหรอกเหรองั้นเจ้าก็พักอยู่ที่นี่ซะก่อนแล้วกันนะอาหารที่นี่ก็มีเยอะเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้เจ้ากินเองไม่ต้องกลัว
9: จริงเหรอครับพี่ช้างขอบคุณครับยะฮูไม่อดตายแล้วเรา
3: พระยาช้างต้นนั้นรักและเอ็นดูลูกสุนัขยิ่งยอมให้ร่วมกินอาหารและขนมนมเนยได้อย่างเต็มที่
9: อร่อยจริงๆพี่ช้างไม่กินเดี๋ยวข้ากินหมดก่อนนะ
8: เอาเลยเจ้าตูบน้อยกินเข้าไปเยอะๆจะได้ตัวโตเหมือนข้า
3: เมื่อกินอิ่มแล้วทั้งคู่ก็มักจะเล่นกันอย่างสนุกสนาน

0: ลูกสุนัขมักจะหลอกล่อช้างต้นไปมาเป็นที่สนุกสนาน
1: แน่จริงก็จับข้าให้ฉันสิพี่ช้างถ้าจับได้อ่ะให้ขี่หลังนะ
2: เจ้าตัวแค่นี้นะจะให้ข้าขี่หลังเดี๋ยวเถอะจับได้ข้าจะเคหัวเจ้าตูบน้อยไส้เข็ดเลย
1: มาเลยมาเลย
0: ฝ่ายช้างต้นก็มักจะใช้งวงจับลูกสุนัขใสไปใสมาตามพื้นบ้านยกไว้บนตะพองบ้านเป็นที่สนุกสนานสัตว์ทั้งสองร่วมกันกินร่วมกันเล่นอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกตลอดมา
1: เอาอีกเอาอีกพี่ช้างสนุกดีเหมือนนั่งชิงช้าเลย
2: เอาอึ๊บเอาอึ๊บก็ดีๆนะเจ้าตูบน้อยเอ้าอึ๊บโอ้ยชักเมื่อยเหมือนกันแฮะโอ้ย
0: อยู่มาวันหนึ่งได้มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาพบลูกสุนัขในโรงช้างเข้าและรู้สึกประทับใจในลูกสุนัขซึ่งมีลักษณะดีขนเป็นเงางามท่าทางเฉลียวฉลาดจึงบังเกิดความเอ็นดูลูกสุนัขตัวนั้น
2: เอ๊ะเจ้าสุนัขตัวนี้น่ารักดีแฮะของใครกันนะเห็นแล้วถูกชะตาจริงๆลองขอซื้อกับเจ้าของดูดีกว่า
0: เมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นชายคนดังกล่าวจึงเข้าไปสอบถามกับควานช้างเพื่อขอซื้อลูกสุนัขน้อยตัวนั้น
2: พ่อควานช้างลูกสุนัขตัวนั้นเป็นของท่านหรืออ๋อเปล่าหรอกมันไม่ใช่ของเราหรอกมันพัดหลงเข้ามาอยู่ในโรงช้างเนี่ยนะท่านนั่นหรือคืออย่างนี้ท่านควานช้างข้าน่ะรู้สึกถูกชะตากับเจ้าสุนัขตัวนี้เสียจริงๆท่านช่วยขายให้ข้าเถอะนะรับรองเลยว่าข้าจะเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีขายให้ข้าเถอะนะแล้วพ่อควานช้างเอาสิถ้าท่านรักมันมากข้าก็ยินดีจะขายให้ขอบคุณมากท่านควานช้างเอาละเจ้าหมาน้อยไปอยู่กับข้าเถอะนะข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเอง
0: นับแต่ลูกสุนัขถูกพรากไปภรรยาช้างต้นก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแม้กระทั่งควานช้างมาพาไปอาบน้ำก็ยังเอาแต่นิ่งเฉยไม่ขัดสีร่างกายเหมือนอย่างเคยซ้ำบางคราวยังเหม่อลอยอย่างไร้จุดหมายน้ำตาไหลพรากอาบแก้มใครจะเรียกอย่างไรก็ไม่รับรู้ทั้งสิ้น
2: ช้างต้นเอ๋ยอาบน้ำเสร็จจะให้กินอ้อยของโปรดนะชอบไหมเอทำไมหมู่นี้ดูแปลกๆไปนะปกติพอได้ยินว่าจะกินอ้อยจะต้องดีใจทุกครั้งนี่นาเจ้าตูบน้อยเอ้ยตอนนี้น่ะเจ้าจะเป็นยังไงบ้างเนาะจะมีข้าวกินอิ่มหรือเปล่าล่ะเนี่ยเอ๊ทำไมหมู่นี้ช้างต้นเป็นอย่างนี้นะหากช้างต้นเป็นอะไรไปเรามีหวังถูกลงโทษแน่ๆไม่ได้การละต้องไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบดีกว่า
0: ควานช้างจึงตัดสินใจทูลเรื่องนี้ให้พระเจ้าพรหมทัตทราบเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทราบแล้วก็มีรับสั่งให้อมาตย์บัณฑิตเข้าเฝ้าเพื่อทำการช่วยเหลือพระยาช้างต้นโดยทันที
3: ท่านอมาตย์ท่านลองไปตรวจดูซิว่าพระยาช้างต้นมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง
4: พระเจ้าค่ะโปรดวางพระทัยได้เลยข้าน้อยจะหาสาเหตุที่ช้างต้นเป็นอย่างนี้ให้ได้พระเจ้าค่ะเอพระยาช้างต้นก็แข็งแรงดีนี่นาไม่พบอาการผิดปกติใดๆทางร่างกายบาดแผลก็ไม่มีมันเกิดจากอะไรนะธรรมดาแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะหากจะเสียใจได้ถึงเพียงนี้มักจะเป็นเพราะว่าถูกพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักเอหรือว่าเหตุที่ภรรยาช้างต้นเป็นอย่างนี้นี่เพราะว่าถูกพรากจากผู้เป็นที่รักด้วยใครกันนะที่เป็นผู้เป็นที่รักของภรรยาช้างต้นจะว่าเป็นควานช้างก็ไม่ใช่เพราะควานช้างก็ยังอยู่แต่มันน่ะต้องมีแน่ๆใครที่สนิทสนมกับภรรยาช้างต้นยิ่งกว่าควานช้างนะเอ๊ใครกันเนาะ
0: เมื่อคิดได้เช่นนั้นอำมาตย์จึงรีบสอบถามควานช้างโดยทันที
4: นี่พอควานช้างข้าขอถามหน่อยสิท่านพอจะทราบไหมว่าธรรมดาแล้วเนี่ยภรรยาช้างต้นจะสนิทสนมกับใครมากเป็นพิเศษหรือเปล่า
2: เอ ก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่

0: ครับท่านอมาตย
1: ์ฮึเอ๊ะหรือว่าอะไรหรือพ่อควานช้าง
0: อ๋อพอดีข้าพเจ้าเพิ่งนึกขึ้นมาได้นะขอรับว่าเมื่อก่อนน่ะจะมีลูกสุนัขตัวหนึ่งซึ่งสนิทสนมกับพญาช้างต้นมากเลยขอรับ
1: ลูกสุนัขหรือพ่อควานช้างเลี้ยงไว้หรืออย่างไร
0: อ๋อข้าพเจ้ามิได้เลี้ยงไว้หรอกขอรับไม่รู้ว่าเจ้าลูกสุนัขนั่นน่ะหลงมาจากไหนเห็นมันเข้ามากินข้าวกินขนมของพญาช้างต้นทุกวันแล้วก็ชอบเล่นกัน

0: คือว่าข้าพเจ้าได้ขายให้ชายคนหนึ่งไปแล้วนะขอรับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบ้านของชายคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนนะสิขอรับ
1: เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: จากนั้นอมาตย์บัณฑิตจึงรีบไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ
3: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่พระยาช้างต้นมีอาการซึมเศร้าเหมือนหมดอะไรในชีวิตนั้นเป็นเพราะคิดถึงลูกสุนัขที่เป็นเพื่อนรักแต่ขณะนี้เจ้าลูกสุนัขตัวนั้นได้ถูกชาวบ้านคนหนึ่งนำไปเลี้ยงไว้แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดพระเจ้าค่ะ
4: เป็นอย่างนั้นเองหรือเอาละท่านราชบุรุษท่านจงเป่าประกาศไปทั่วเมืองว่าผู้ใดที่เลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ปล่อยออกมาเสียมิฉะนั้นหากตรวจพบในเรือนของผู้ใดผู้นั้นจะถือว่ามีโทษ
5: พระเจ้าค่ะ
2: ฝ่ายลูกสุนัขนั้นเล่าเมื่อถูกนำมาเลี้ยงก็ไม่เป็นอันกินอันนอนเช่นกันแม้ว่าจะได้รับการเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่มันก็ได้แต่นอนน้ำตาซึม
6: พี่ช้างข้าอยากเล่นชิงช้ากับพี่ช้าง
7: เอ๊เจ้าหมาน้อยเป็นอะไรไปเนาะตั้งแต่เราเอามันมาเลี้ยงเนี่ยก็เอาแต่เสื่องซึมรู้อย่างนี้ซื้อช้างมาเลี้ยงแทนซะก็ดี
2: จนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านผู้ที่นำลูกสุนัขไปเลี้ยงไว้ได้ยินทหารเป่าประกาศเรื่องการตามหาลูกสุนัขตัวดังกล่าวจึงตัดสินใจนำลูกสุนัขนั้นไปปล่อย
7: ฮ่าคืนเลี้ยงเจ้าไว้ต่อไปนะข้าต้องโดนลงโทษแน่ๆเอาละเจ้าหมาน้อยเจ้ากลับไปที่ที่เจ้าอยากไปเถอะโชคดีนะเจ้าหมาน้อย
2: ทันทีที่ถูกปล่อยพ้นจากรั้วบ้านลูกสุนัขก็วิ่งสุดฝีเท้าตรงมายังโรงช้างเพื่อมาหาพระยาช้างต้นด้วยอาการลิงโลดทันที
6: เย้เย้จะได้กลับไปหาพี่ช้างแล้วจะได้ไปเล่นชิงช้ากับพี่ช้างได้ไปเล่นกับพี่ช้างได้ไปแกล้งพี่ช้างอีกแล้วดีใจจังเลยเย้เย้เย้เย้
2: พระยาช้างต้นเมื่อเห็นลูกสุนัขวิ่งมาแต่ไกลก็เปล่งเสียงร้องด้วยความดีใจและใช้งวงกอดรัดไว้ทันทีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไหลพรากด้วยกันทั้งคู
5: ่ตูบน้อยตูบน้อยจริงๆด้วยตูบน้อยกลับมาหาข้าแล้วโอ้ยดีใจจังเลยเจ้าตูบน้อย
6: พี่ช้างดีใจจังเลยได้เจอพี่ช้างอีกแล้ว
5: ข้าก็ดีใจเหมือนกันเจ้าตูบน้อยเอ้ยโอ้ยคิดถึงเจ้าเหลือเกิน
6: ว่าแต่ว่าข้าหิวจังมีอะไรให้หม่ำมั้งคะพี่ช้าง
5: มาถึงเจ้าก็ถามหาของกินเลยนะเจ้าจะเป็นลูกหมาหรือลูกหมูกันแน่ละเนี่ย
2: เมื่อเห็นว่าอาการของช้างต้นเป็นปกติสุขดีแล้วอำมาตย์บัณฑิตจึงไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ
3: บัดนี้อาการของพระยาช้างต้นเป็นปกติดีแล้วพระเจ้าค่ะ
4: นั้นหรือดีมาก
2: จากนั้นพระองค์ได้ตรัสชมเชยที่ท่านบัณฑิตรู้อัธยาศัยของสัตว์และทำให้พระยาช้างต้นเป็นปกติเช่นเดิมจึงพระราชทานรางวัลให้กับอำมาตย์บัณฑิตเป็นอันมากสุนัขในการนั้นได้มาเกิดเป็นอุบาสกในบัดนี้ช้างในการนั้นได้มาเป็นพระเถระในบัดนี้พระราชาได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้ส่วนบัณฑิตผู้เป็นอมาตย์สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกนาลังกับพลังปทาตะเวนักปิ่นทังนักกุเสนักขังสิตังมัญญามิตรอภินาหะทัศนานาโคสิเนหะมกาสิกุกกุเรพระยาช้างไม่สามารถจะรับเอาคำข้าวไม่สามารถจะรับเอาก้อนข้าวไม่สามารถจะรับเอาหญ้าไม่สามารถจะขัดสีกายข้าพระบาทมาสำคัญว่าพระยาช้างตัวประเสริฐได้ทำความรักใคร่ในสุนัขเพราะได้เห็นกันเนือง

สกัมมุนาหัญญติปาปะธัมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน

ยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆมันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้าน

จิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการ

เป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้อยู่ตรงกลางกลางแต่แม้เราอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดมันก็ทรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเพื่อนนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจด้วยสัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดๆหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึก

นิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือหรือเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกสวดเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เร่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึง

ตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแวบแวบเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาประยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

ัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรคังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

คุณแม่ลูกต้องกำพร้าแม่มาตั้งแต่เด็กแม่ก็กำพร้าแม่เนาะหลังจากคุณยายเสียชีวิตไปตั้งแต่คุณแม่อายุเพียง1 ขวบต่อมาคุณตาก็ไปมีภรรยาใหม่แล้วก็มีลูกกับภรรยาใหม่อีกแค่13 คนตัวคุณแม่ยังต้องไปอาศัยอยู่กับญาติคนโน้นบ้างคนนี้บ้างก็เลยคุ้นเคยหลายบ้านอยากจะให้ทำงานอะไรก็ต้องไปช่วยเขาทำไปแล้วคุณตาและภรรยาใหม่ก็ได้มาไม่มาเหลียวแลอีกเลยจนกระทั่งคุณแม่โตเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อพอคุณแม่ตั้งท้องคุณพ่อก็ทิ้งคุณแม่ไปมีผู้หญิงคนใหม่ลูกจึงลืมตาขึ้นมาดูโลกโดยไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อเลยต่อมาคุณแม่ก็ได้รู้จักกับพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นคนดีไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อนอีกทั้งก็ได้เลิกกับภรรยาเดิมไปเรียบร้อยแล้วคุณแม่เห็นว่าท่านอยู่ว่างๆตัวคนเดียวไอ้ท่านก็ตัวคนเดียวทั้งยังมีลูกติดน่าจะมีใครมาเป็นที่พึ่งพิงสักหน่อยแต่พอเลี้ยงก็เป็นคนดีน่าจะเป็นที่พึ่งพิงกับท่านได้คุณแม่จึงตัดสินใจแต่งงานกับพ่อเลี้ยงแต่คนคำนวณหรือจะสู้กรรมลิขิตเหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นดังที่คุณแม่คาดการไว้เมื่อแม่แต่งงานได้ไม่นานพ่อเลี้ยงก็เริ่มทำพฤติกรรมแปลกๆกับตัวลูกเองทั้งๆที่ลูกยังเป็นนักเรียนเด็กนักเรียนอยู่ชั้นประถมเวลากลางคืนพอเลี้ยงก็จะเข้ามาใช้มือจับแล้วลูกคลำเนื้อตัวส่วนต่างๆลูกก็ร้องโวยวาย แล้วใช้มือฝรั่งยันออกไปยันพ่อเลี้ยงออกไปเป็นอย่างนี้หลายคืน ในช่วงนั้นแม่เข้าใจว่าเสียงโวยวายของลูกนั้นเป็นเสียงละเมอคุณแม่ทั้งหลายพึงฟังให้ดีนะจะไปคิดเป็นเสียงละเมอนะให้ไปเดินดูสักหน่อยต่อมาวันหนึ่งคนข้างบ้านก็เรียกคุณแม่มาสะกิดบอกว่าให้ดูแลลูกสาวบ้างนะดูเหมือนพ่อเลี้ยงกำลังจะคิดไม่ดีตอนแรกคุณแม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อเพราะพ่อเลี้ยงก็เป็นคนดีไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะวันหนึ่ง

0: คุณแม่จึงแกล้งนอนหลับแล้วก็ได้ยินเสียงลูกร้องเลยย่องไปดูก็เห็นเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่ไหนนั้นมาคุณแม่ก็เลยพยายามกันท่าตัวลูกไว้ซึ่งก็ยิ่งทำให้พ่อเลี้ยงไม่พอใจคุณแม่เห็นว่าลูกอยู่ที่นี่ต่อไปจะไม่ปลอดภัยจึงส่งลูกไปอยู่กับญาติส่วนตัวคุณแม่เองนั้นตั้งแต่ให้ลูกไปอยู่กับญาติก็ถูกพ่อเลี้ยงหาเรื่องชวนทะเลาะแทบทุกวันว่าปล่อยลูกตัวเองไปอยู่กับคนอื่นทำไมบางวันพ่อเลี้ยงก็ต่อยเตะคุณแม่จนสลบคาท่าไปเลยเพื่อนบ้านต้องช่วยนำไปส่งอนามัยแต่ละวันที่หนักที่สุดก็มาถึงเมื่อพ่อเลี้ยงเดินเข้ามาหาคุณแม่บนบ้านในมือพ่อเลี้ยงถือปืนลูกซองมาด้วยเมื่อไปยืนไปจันหน้าระหว่างที่คุณแม่คิดว่าพ่อเลี้ยงกำลังจะทำอะไรจะพันพ่อเลี้ยงก็ยกปลายกระบอกปืนลูกซองมาจ่อที่หัวคุณแม่ตะคอกว่าถ้าไม่นำลูกสาวกลับมาจะยิงคุณแม่ให้ตายนับเป็นจุดเปราะบางในสถานการณ์ที่ล่อแหลมคุณแม่ก็ฮึดขึ้นมาโมโหสุดขีดความกลัวตายมาลายสิ้นแม่ตัดสินใจกระโดดไปคว้าปลายปืนที่อยู่ในมือพ่อเลี้ยงจับเบลินขึ้นไปข้างบนเป็นจังหวะเดียวกับที่ปืนลั่นออกมาพอดีโดนไหม
1: ไม
0: ่กระสุนพุ่งผ่านหน้าคุณแม่ไปแบบเส้นจะแดงผ่าแปดทะลุหลังคาไปขณะนั้นเพื่อนบ้านได้ยินเสียงปืนก็ร้องลั่นว่าตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายตายแต่คุณแม่บอกยังฉันยังไม่ตายคุณแม่ในขณะที่มือข้างหนึ่งจับปืนอยู่อีกข้างหนึ่ง ก็หยิบมีดเอาล่ะสิที่วางอยู่แถวๆนั้นขึ้นมาพร้อมกับตะโกนว่ามาดาริ่งมาฆ่าฉันเถิด โอ้หวานไปใช่ไหม ปรากฏว่าถึงตอนนี้พอเลี้ยงที่เป็นคนปากกล้าขาก็เลย สั่นทิ้งปืนแล้ววิ่งหนีไปเจอพลังสตรีถือมีดหลังจากนั้นพ่อเลี้ยงก็ไม่กล้าหาเรื่องอะไรหนักๆอีกเลยแต่นี่ย้อนมาที่ตัวลูกหลังจากที่ไปอยู่กับญาติแล้วก็ต้องไปทำงานเหมือนเป็นลูกจ้างลูกต้องเติมมาทำขนมตั้งแต่ตีสามอร่อยตั้งแต่ตีสามซึ่งลูกก็ต้องอดทนไม่นานนักคุณแม่ก็ให้ลูกออกไปทำงานที่อื่นลูกก็ได้ไปอยู่กับเจ้าของสวนลำไยบ้างสวนองุ่นบ้างไปอยู่ดูแลแม่เจ้าของโรงโม่หินบ้างทุกแห่งที่ลูกไปเป็นลูกจ้างแปลกคือได้รับการเอ็นดูอย่างดีจนเป็นที่อิจฉาคนงานด้วยกันต่างจากที่ลูกไปอยู่กับญาติของตัวเองที่มีความลำบากมากอยู่กับญาติก็ลำบากแค่อยู่กับอื่นก็ดีจนลูกอายุย่างเข้าสู่วัยสาวอายุได้15ปีลูกก็ได้เข้าไปทำงานค้าขายอาหารกับเพื่อนที่กรุงเทพชีวิตแม่ค้าในเมืองกรุงนั้นตอนกลางวันขายอาหารพอตอนกลางคืน ลูกก็รับจ้างเป็นแม่ครัว ลูกทำเช่นนี้จนถึงอายุ30ปีทำตั้ง15ปี ก็มีเพื่อนมาแนะนำให้ทำงานเป็นแม่ครัวที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าได้เงินดีลูกจึงตัดสินใจไปญี่ปุ่นทันทีในช่วงแรกก็ลำบากหลายอย่างภาษาญี่ปุ่นก็พูดไม่เป็นต้องไปซื้อเทปมาฝึกพูดอยู่หลายเดือนภาษาที่ต่างกันช่างเป็นเครื่องขวางกันความเข้าใจกันและกันของมนุษยชาติจริงๆเมื่อทำงานไปสักพักลูกก็ได้มาพบกับสามีลูกเห็นเขาเป็นคนดีพอพึ่งพาอาศัยได้จึงได้แต่งงานกันแต่งงานได้หนึ่งปีลูกก็แต่งท้องจึงบินกลับมาคลอดที่เมืองไทยเมื่อคลอดแล้วอยู่เลี้ยงลูกที่เมืองไทยอีกหนึ่งปีก็กลับญี่ปุ่นแต่อนิจจาลูกเคยได้ยินแต่สำนวนที่เขาพูดว่าสามวันจากนารีเป็นอื่นแต่ที่ลูกเจอคือสามวันจากสามีเป็นอื่นก็ไปตั้งเป็นปีนี่ใช่เพราะลูกพบว่าสามีไปมีผู้หญิงใหม่หนึ่งคนลูกจึงยื่นคำขาดเขาว่าเธอจะเลือกใครเลือกสักอย่างนึงเธอบอกมาเลยสุดท้ายสามีก็ตัดสินใจเลือกตัวลูกเจ้าค่ะสามีเป็นคนชอบเล่นปาจิงโกะเป็นชีวิตจิตใจจนเป็นหนี้เป็นสินมากมายลูกก็ต้องไปคอยเคลียร์

หนี้สินให้เรื่อยๆแม้ทุกวันนี้สามีก็ยังเลิกไม่ได้ที่จริงไม่ได้เลิกตั้งหากนะเราจะได้แต่สอนตัวเองว่าสิ่งใดแก้ไขไม่ได้สิ่งนั้นเราก็ต้องอดทนแต่ว่าสามีเขาก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ขัดลูกในการที่ลูกจะสร้างบุญเลยเขายังช่วยขับรถพาลูกมาสู่ปฏิบัติธรรมอีกด้วยแล้วก็ในปี2546เขาก็จะได้อนุญาตให้ลูกน้ำลูกชาย3คนนี่ขนาดหงุดหงิดกันเนี่ยนะยังมีลูกได้บวชถึง3คนมาบวชเป็นสามเณรรุ่นแรกที่สู่ปฏิบัติธรรมอีกด้วยสามีก็ได้มาร่วมงานบวชเขาประทับใจจนน้ำตาไหลในปี2547เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของลูกคือเมื่อลูกขับรถกลับจากการไปต่างเมืองกำลังจะเลี้ยวรถเข้าบ้านก็ได้มีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาชนหลังรถของลูกอย่างแรงแต่ก็อัศจรรย์ที่แม้ลูกจะเตรียมเลี้ยวขวาแต่รถของลูกกลับกระเด็นไปทางซ้ายออกข้างทางจึงทำให้ลูกปลอดภัยไม่ต้องชนกับรถ10ล้อที่แล่นสวนมาอีกเลนหนึ่งในปี2512พ่อสามีอายุ41ปีขณะเดินไปทำธุระตอนเช้าระหว่างที่ยืนเรารถอยู่ที่ป้ายรถบัสก็ถูกรถบัสถอยมาทับเสียชีวิตนี่เมื่อปี12นะจ๊ะคำถามเหตุใดลูกจึงเป็นลูกกำพร้าพ่อคุณแม่เป็นลูกกำพร้าแม่ตั้งแต่ยังแรกเกิดเจ้าคะคนที่กำพร้าพ่อหรือแม่เป็นเพราะทำกรรมต่างกันอย่างไรคะเหตุใดลูกจะมาพบพ่อเลี้ยงที่มีพฤติกรรมลวนลามเช่นนี้ทำไมบางคนแม่เป็นลูกกำพร้าแต่ได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงที่ดีแต่บางคนได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงที่ไม่ดีเจ้าคะเหตุใดคุณแม่ถึงถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายทุบตีจนถึงขนาดปืนขู่เจ้าคะแล้วบุญใดคุณแม่จึงไม่ถูกปืนลั่นใส่เจ้าคะเหตุใดเมื่อลูกไปอยู่กับญาติลูกต้องทำงานหนักกราวกับคนใช้แต่พอไปเป็นลูกจ้างของคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติลูกกลับได้รับความเอ็นดูอย่างดีเรื่องนี้เกิดจากกรรมในอดีตที่ต่างกันอย่างไรคะบางคนญาติรักใคร่แต่บางคนไม่ใช่เนี่ยญาติกับเกลียดชังในขณะที่บางคนไม่ใช่ญาติรักใคร่ตามทันไม่ใช่สับสนไหมแต่ญาติกลับเกลียดชังหรือบางคนญาติและไม่ใช่ญาติรักใคร่ตลอดตามทันไม่ใช่หรือบางคนญาติและไม่ใช่ญาติเกลียดชังตลอดเลยเจ้าคะนี่3 4ประเด็นตามทันมั้ยจ๊ะกรรมใดที่สามีของลูกจะเป็นอื่นไปชั่วขณะแล้วกลับมาอยู่กับลูกอีกเจ้าคะเหตุใดสามียังติดบุหรี่และติดกามนันปาจิงโกอย่างมากจะกลับมีความเข้าใจเรื่องบุญได้อย่างง่ายๆเขาจะมีโอกาสเลิกบุหรี่และกามนันบ้างหรือไม่เจ้าคะแล้ววิบากกรรมใดที่ลูกต้องมาใช้หนี้ให้สามีคะกรรมใดลูกจึงประสบอุบัติเหตุรถชนบุญใดมาช่วยไว้ให้ลูกไม่เป็นอันตรายใดๆใช้บุญบวชลูกชายครั้งแรกที่ญี่ปุ่นหรือไม่เจ้าคะพ่อสามีตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะได้มาเกิดเป็นลูกคนที่สองของลูกหรือเปล่าเจ้าคะตามทันไหมจ๊ะคุณแม่ตัวลูกสามีและลูกๆเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรลูกชายเขาแรกอยากอยู่ญี่ปุ่นแต่ลูกยายเขาได้มาบวชเรียนที่เมืองไทยลูกชายมีบุญในการบวชเผยแผ่ที่ต่างประเทศหรือบุญศึกษาธรรมะในไทยคะเพื่อนก็เลยมีคนหนึ่งในกลุ่มของลูกเป็นกำลังหลักในการสร้างศูนย์ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ญี่ปุ่นมา13ปีแล้วค่ะแต่ต้องอยู่ทำงานแบบไม่เปิดเผยคงเป็นพวก FBI หรือ CIA นะเธอทำกรรมใดจึงต้องมาใช้ชีวิตอย่างนี้คะแล้วทำอย่างนี้จะผิดศีลอย่างใดหรือไม่คะเธอสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะการไม่อยู่ต่างประเทศทำให้มีอุปสรรคเรื่องภาษาลูกเคยได้ฟังว่าสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนโลกไม่มีการแบ่งแยกประเทศพระพุทธเจ้าสามารถเทศโลกคนได้ทั้งโลกเอาบางยุคเลยอย่างพระองค์ที่แล้วก็ยังมีการแบ่งแยกประเทศแสดงว่าทั้งโลกพูดภาษาเดียวกันใช่ไหมเจ้าคะแล้วเขาพูดภาษาไหนกันเจ้าคะภาษาต่างๆ
ที่ทำให้พูด

0: ไม่รู้ภาษากันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรภาษาตั้งแต่ที่ท้ายพูดไม่รู้ภาษากันเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้คนทั้งโลกกลับมาพูดภาษาเดียวกันอีกครั้งก็ชวนเขาใช่ไหมซึ่งจะทำให้การชวนคนทำความดีและการเผยแผ่ธรรมะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้นเดียวค่ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาลูกกำพร้าพ่อเพราะกรรมในอดีตสมัยที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้เมื่อไม่บุตรภริยาแล้วก็ทอดทิ้งไปโดยวิบากกรรมนี้จึงทำให้มีพ่อที่เจ้าชู้ที่ทอดทิ้งบุตรภริยาไปเช่นเดียวกันจ้ะส่วนคุณแม่กำพร้าแม่ตั้งแต่แรกเกิดเพราะกรรมในอดีตสมัยที่ท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เลี้ยงเป็ดไก่เมื่อมันมีไข่จนฟักเป็นตัวแล้วก็ขายตัวแม่ให้เขาเอาไปฆ่าวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้แม่กำพร้าแม่จ้ะคนที่กำพร้าพ่อแม่พ่อหรือแม่เพราะกรรมที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปเช่นบางคนเพราะกรรมกาเมเหมือนตัวลูกอย่างเนี้ยบางพวกกรรมปานาติบาตเหมือนคุณแม่อย่างเงี้ยบางพวกก็เป็นวจีกรรมที่ทำกับพ่อแม่เช่นเมื่อพ่อแม่ดุด่าลงโทษสั่งสอนก็โกรธเมื่อโกรธแล้วก็มักจะกล่าวว่าชาติต่อไปถ้ามีพ่อแม่อย่างเนี้ยไม่มีดีกว่าเป็นต้นจ้ะเห็นไหมจะว่ามาจากหลายทางนี่ไงลูกมาพบพ่อเลี้ยงที่มีพฤติกรรมลวนลามเพราะกรรมในอดีตที่เกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยลูกก็มักจะมีพฤติกรรมอย่างนี้เลยจ้ะคือเคยคิดที่จะลวนลามเด็กคล้ายกับตัวลูกนะจ้ะบางคนเป็นลูกกำพร้าแต่ได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงดีเพราะมีบุญสงเคราะห์ญาติหรือมีบุญเลี้ยงดูบิดามารดามาอุปถัมภ์จ้ะบางคนเป็นลูกกำพร้าแต่ได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงไม่ดีเพราะมีกรรมที่เคยข่มขี่ข่มเหงญาติหรือลูกเลี้ยงในทำนองเดียวกับที่ตัวเองโดนจ้ะจึงเป็นคู่กรรมคู่เวรกันเมื่อมาเกิดเจอกันก็มาโดนบ้างจ้ะตามทันไหมจ๊ะคุณแม่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายทุบตีจนถึงถูกเอาปืนขู่เพราะกรรมในอดีตสมัยเกิดผู้ชายก็ได้ชอบทุบตีภรรยาของตนแล้วก็เคยข่มขู่ด้วยประการต่างๆแต่ก็ไม่ทำให้ถึงตายเนี่ยมารวมส่งผลจ้ะทำให้พ่อเลี้ยงก็ได้แก่ขู่แต่ก็ไม่ทำให้ถึงตายคุณแม่ปลอดภัยเพราะปืนไม่ลั่นก็เพราะไม่ได้ทำให้ถึงตายดังกล่าวนั่นแหละจ้ะเมื่อลูกไปอยู่กับญาติลูกต้องทำงานหนักราคนรับใช้เพราะกรรมในอดีตก็ได้เคยข่มขู่ญาติของตนเองโดยได้ใช้ให้ทำงานให้ญาติทำงานราวกับคนรับใช้มาส่งผลจ้า

แต่พอเป็นลูกจ้างของคนอื่นกลับได้รับความเอ็นดูเพราะบุญในอดีตที่เคยไปช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติบางคนญาติรักใคร่แต่คนที่ไม่ใช่ญาติเกลียดชังเพราะมีบุญสงเคราะห์ญาติแต่ไม่มีบุญสงเคราะห์โลกจ้ะบางคนไม่ใช่ญาติรักใคร่แต่ญาติเกลียดชังเพราะอ่ะสันนิษฐานที่จ้ะมีบุญสงเคราะห์โลกแต่ไม่มีบุญสงเคราะห์ญาติจ้ะถูกต้องบางคนไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ได้รับความรักใคร่ตลอดเพราะมีบุญสงเคราะห์ทั้งญาติและมีบุญสงเคราะห์โลกด้วยบางคนไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ได้รับความเกลียดชังตลอดเพราะไม่มีบุญสงเคราะห์ญาติและไม่มีบุญสงเคราะห์โลก

เศษเศษเศษเศษวิบากกรรมการมีในอดีตสมัยเกิดเป็นผู้ชายเป็นเศษแล้วจ้ะถ้าส่วนอีกเรื่องมาส่งผลในสามีเป็นอื่นไม่ชั่วคราวแต่มีบุญเก่าที่เคยทำร่วมกับสามีคนนี้เนี่ยมาตามส่งผลจึงทำให้เขากลับมาอยู่กับลูกอีกจ้ะสามีติดบุหรี่ติดการพนันปาจิงโกอย่างมากแต่กลับเข้าใจเรื่องบุญอย่างง่ายๆเพราะมีกรรมครอบคนพาในอดีตทำให้มาอยู่ในวง

ีของลูกในปัจจุบันที่ช่วยเขาใช้หนี้สินพนันอีกด้วยจ้ะเป็นของแถมสามีก็มีโอกาสเลิกบุหรี่และพนันได้ถ้าเขาได้เลิกและเมื่อบุญส่งผลจ้ะลูกต้องมาใช้หนี้กับสามีเพราะกรรมในอดีตที่ลูกไปคบคนพาลได้ชวนให้เพื่อนไปเล่นพนันจนเพื่อนลำบากเพราะเสียพนันไปชวนเพื่อนมาเล่นการพนันแล้วเพื่อนเสียพนันเขาก็ลำบากวิบากกรรมนี้จึงต้องให้มาใช้หนี้ให้กับสามีที่ติดการพนันจ้ะคือต้องมาอยู่ในวงจรของการพนันแล้วก็ต้องใช้หนี้ที่เสียพนันลูกประสบอุบัติเหตุรถชนแต่ไม่เป็นอันตรายเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันได้ขาดสัตมหามาส่งผลแต่ไม่เป็นอันตรายเพราะบุญที่ได้ทำในปัจจุบันมาช่วยเอาไว้จ้ะเช่นบุญบวชพระลูกชายในประเทศญี่ปุ่นจ้ะพ่อสามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไประยะหนึ่งวนเวียนอยู่กับครอบครัวแล้วก็มาเกิดเป็นลูกชายคนที่สองของลูกจริงๆแล้วจ้ะนี่แม้ชีวิตในสังสารวัฏมันก็วนกันไปเวียนกันมาอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละจ้ะคุณแม่ตัวลูกสามีและลูกๆเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ดังนั้นทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันจ้ะลูกชายคนแรกอยากอยู่ญี่ปุ่นแต่ลูกอยากให้เขามาบวชเรียนในเมืองไทยลูกชายลูกมีบุญบวชและเผยแผ่ที่ต่างประเทศจ้ะเพื่อนกันเป็นคนหนึ่งในกลุ่มลูกเป็นกำลังหลักในการสร้างศูนย์ที่ญี่ปุ่นและได้อยู่ที่ญี่ปุ่นมา13ปีแล้วแต่ต้องทำงานแบบไม่เปิดเผยนี่ใต้ดินใต้ดินแบบโรบินฮูดหรือว่าแบบ CIA หรือ FBI นะเธอต้องมาใช้ชีวิตอย่างนี้เพราะสร้างทานบารมีมันน้อยจึงต้องตะเกียกตะกายไปต่างประเทศเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพและต้องอยู่อย่างเนี่ยไม่เปิดเผยการทำดังนี้ก็ไม่จัดว่าผิดศีลแต่ก็ไม่เหมาะสมจ้ะก็ทำให้มันถูกซะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ได้สร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้กรรมตระหนี่ในชาติต่างๆมาส่งผลให้ชีวิตสะบักสะบอมมากกว่าจะมาเจอหมู่คณะจ้ะการมาอยู่ต่างประเทศมักจะมีอุปสรรคเรื่องภาษาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราสงสัยเกี่ยวกับพุทธเจ้าบางพระองค์มาตรัสรู้ในยุคที่มนุษย์มีภาษาเดียวกันทั่วทั้งโลกนั้นก็เป็นเรื่องจริงบางยุคนะจ๊ะบางพระองค์ส่วนภาษาที่ใช้ภาษาเดียวกันนั้นแต่ละยุคสมัยก็ไม่เหมือนกันและแต่สมมติบัญญัติของโลกในยุคนั้นแต่ว่าเนื้อหาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเนื้อหาเดียวกันจ้ะแต่ภาษาก็แตกต่างกันไปและแต่โลกสมมุติกันในยุคนั้นภาษาต่างๆที่มีหลากหลายจนทำให้มนุษย์พูดไม่รู้ภาษากันหรือสื่อสารกันไม่ได้แม้ภาษาเดียวกันยังพูดไม่รู้ภาษาเพราะพยามารเข้าเอาภาษานะมาแบ่งแยกเขาเซตโปรแกรมมาไว้มีหลากหลายภาษาหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ความเชื่อภาษาด้วยมาแบ่งแยกให้มนุษย์แตกต่างกันเพื่อจะได้ไม่ร่วมกันนี่แล้วก็เมื่อสื่อสารก็ได้ก็จะได้ไม่รู้จักหน้าที่ที่แท้จริงและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเป็นต้นจ้ะนี่แม่พญามารก็ทำเอาไว้จะให้มนุษย์หันกลับมาพูดภาษาเดียวกันได้เพื่อสื่อสารและเข้าใจธรรมะได้ก็ต้องไปปราบมารมหากิเลสจะเป็นฉากหลังของสิ่งเหล่านี้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลย

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่199จากตอนที่แล้วพระจุลนีราชกุมารมีธนูเสกเป็นเพื่อนเล่นผู้พระทัยแล้วพระกุมารยังทรงสนิทสนมคุ้นเคยกับพระนันทากุมารีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชมากเป็นพิเศษเมื่อการล่วงไปทั้งคู่ต่างทรงเจริญไหวขึ้นจากความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างกันก็ก่อตัวเป็นความรักความเสน่หาในที่สุดพระเจ้ามัทราชครั้นทรงเห็นว่าเจ้าหญิงทรงสนิทสนมกับเจ้าชายจุลนีมากก็ยิ่งทรงสังเกตพฤติกรรมของเจ้าชายจุลนีอย่างใกล้ชิดทรงดำริว่ากุมารนี้นะมองทีไรก็ไม่เหมือนพ่อครัวเลยสักนิดหนึ่งรูปก็งามหน้าเลื่อมใสกิริยาท่าทางช่างองอาจน่าเกรงขามเหลือเกินชรอยกุมารนี้น่ะคงไม่ใช่บุตรของพ่อครัวเป็นแน่จนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าชายจุลนีทรงนำลูกข่างไปเล่นถึงบนพื้นพระราชมณฑียนบังเอิญลูกข่างกลิ้งเข้าไปใต้ที่บรรทมน้อยซึ่งเป็นแท่นประทับพักผ่อนของพระราชาซึ่งหากเป็นเด็กทั่วไปก็จะต้องรีบคลานเข้าไปเก็บของเล่นทันทีแต่เจ้าชายจุลนีหาได้ทรงทำเช่นนั้นไม่ทรงดำริว่าเราน่ะจะไม่เข้าไปใต้ที่บรรทมของพระราชานี้เป็นอันขาดแล้วก็ทรงเที่ยวหาไม้มาเขี่ยลูกข่างออกจากที่บรรทมน้อยจากนั้นจึงค่อยหยิบลูกข่างขึ้นมาพระเจ้ามัทราชทรงทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงมั่นพระทัยว่าจุลนีเนี่ยต้องไม่ใช่ลูกพ่อครัวแต่ต้องเป็นพระโอรสของกษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งเป็นแน่ในที่สุดพระองค์จึงตัดสินพระทัยเด็ดขาดรับสั่งเรียกพ่อครัวมาเฝ้าแล้วตรัสซักว่าจงบอกเรามาตามตรงว่าจุลนีน่ะเป็นลูกใครพ่อครัวสะกดกลั้นความรู้สึกไว้แล้วทูลว่าขอเดชะจุลนีน่ะเป็นลูกของหม่อมฉันเองพระเจ้าค่ะไม่มีประโยชน์อะไรที่เจ้าจะมาปิดบังเราจงบอกความจริงมาดีกว่า

เป็นลูกของหม่อมฉันจริงๆพระเจ้าค่ะพ่อครัวยังคงยืนยันเจ้าน่ะโกหกข้าว่าแล้วพระองค์ก็หยิบพระขันเงื้อขึ้นพลางทรงขู่ว่าเจ้าจงดูความคมของพระขันเล่มนี้หากเจ้าไม่บอกข้าเนี่ยข้าก็จะฟันเจ้าเสียเดี๋ยวนี้แหละพ่อครัวตัวสั่นหน้าซีดคำมั่นปฏิญญาที่เคยได้ถวายไว้กับพระนางสลากเทวีบัดนี้ได้พ่ายแพ้ต่อคำขู่ของพระเจ้ามัทราชเสียแล้วในที่สุดพ่อครัวก็จำยอมต้องเปิดเผยความจริงทั้งหมดแต่ถึงกระนั้นก็ยังมั่นใจลึกๆว่าพระเจ้ากรุงมัทราชมีพระราชอัธยาศัยประกอบด้วยพระเมตตาถึงอย่างไรเนี่ยพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทำอันตรายพระราชกุมารอย่างแน่นอนเหตุการณ์เป็นจริงอย่างที่พ่อครัวคาดคิดเมื่อพระราชาได้สดับเรื่องราวทั้งหมดแล้วเท้าเธอก็ทรงตรัสรับรองว่าจะไม่ทำอันตรายใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่ทรงทราบฐานะที่แท้จริงของพระจุลนีราชกุมารแล้วพระเจ้ามัทราชก็ทรงเล็งเห็นการไกลเกินกว่าที่พ่อครัวจะคาดถึงทรงเชื่อมั่นว่าอีกไม่ช้านี้นะเจ้าชายจุลนีก็จะต้องกลับไปครองกรุงปัญจาลนครในอนาคตอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อทั้งสองเจริญวัยขึ้นจนถึงวัยอันสมควรเท้าเธอจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าอภิเษกเจ้าชายจุลนีกับพระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณีในยามนั้นเจ้าชายจุลนีทรงลืมฉัพพิพรามผู้ทรยศลืมความสำราญในปัญจาลนครไปชั่วคราวทรงมีแต่พระนางนันทาเท่านั้นอยู่ในพระราชหฤทัยนับแต่นั้นมาเจ้าหญิงนันทาก็ทรงเป็นที่โปรดปรานของเจ้าชายจุลนีตลอดเรื่อยมาแม้เจ้าชายจุลนีจะเสด็จกลับไปครองบัลลังก์แห่งปัญจาลนครแล้วก็ตามพระนางก็ยังคงติดตามพระสวามีดุจดังพระฉายาที่ไม่อาจพรากจากกันและเพราะเหตุนี้เองพระแม่เพรีจึงได้ทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าพระนางนันทาเทวีนะทรงมีโทษอะไรเหตุใดพระองค์จึงทรงคิดจะประทานพระนางให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นลำดับที่สองพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำของพระแม่เทรีแล้วก็ตรัสตอบตรงๆว่าพระแม่เจ้าความงามและความดีของพระเทวีนั้นปรากฏเป็นที่ประทับใจฉันตลอดเรื่อยมาข้อนี้น่ะฉันทราบ

ฉันก็พลั้งปากมอบให้ตามที่นางขอทุกคราวไปแล้วพอรุ่งเช้านะนางก็ไปยื้อแย่งสิ่งของเหล่านั้นมาจากคนที่ฉันให้ไปแล้วอ้างว่าฉันให้นางแล้วสุดท้ายนะคนที่กลุ้มอกกลุ้มใจมากที่สุดก็คือฉันฉันต้องเสียใจทุกๆครั้งที่คนเหล่านั้นพากันร้องไห้ฟูมฟายมาหาเพราะเหตุที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนันทาน่ะเขาเป็นซะอย่างนี้ทำให้ฉันลำบากใจไม่เว้นวายเพราะโทษนี้แหละถ้าผีเสื้อน้ำจะบังคับให้ฉันส่งคนให้มันอีกฉันก็จะให้นันทาเทวีนี่แหละพระแม่เพรีถวายพระพรต่อไปว่าขอถวายพระพรติคินมนตรีพระอนุชาของมหาบพิตรทรงมีอุปการะคุณกับมหาบพิตรไม่น้อยเลยพระองค์ทรงเป็นยอดขุนพลเป็นยอดนายขมังธนูเป็นจอมทหารผู้แกล้วกล้าทั้งพระปรีชาก็ล้ำเลิศราชบัลลังก์ที่มหาบพิตรได้ครอบครองในบัดนี้นะตลอดจนแสนยานุภาพของกองทัพปัญจาลนครรวมทั้งดินแดนที่แผ่ออกไปกว้างใหญ่ไพศาลตลอดทั่วชมพูทวีปก็เพราะฝีพระหัตถ์และพระปรีชาญาณของพระอนุชาติขินมนตรีโดยแท้มหาบพิตรคงจะทรงอนุสรถึงเหตุการณ์ในอดีตได้ดีอาตมาจึงใคร่จะทราบเหตุผลของมหาบพิตรว่ามหาบพิตรน่ะเห็นโทษอะไรเหตุใดถึงทรงดำริว่าจะพระราชทานพระอนุชาให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นลำดับที่สามขอถวายพระพรส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงอธิบายถึงสาเหตุที่พระราชทานพระอนุชาติขินมนตรีให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นลำดับที่สามอย่างไร

0: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: พิธีทอดผ้าป่ากลางแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราวันอาทิตย์ที่30 สิงหาคมพุทธศักราช2569

แสงแดดยามบ่ายทอประกายเหนือผืนแผ่นดินพนมสารคามประดุจความสว่างที่แผ่ขยายไปทั่วล่านำพาเหล่ากัลยาณมิตรจากทุกสารทิศมาพร้อมใจกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บุญครั้งใหญ่ภาพแห่งมหาปีติบังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยล้อมรวมดวงใจอันบริสุทธิ์ของผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นหน้าผืนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อสืบสานพระธรรมคำสอนอันประเสริฐอย่างรากลึกในจิตใจผู้คนทั่วโลกและร่วมกันสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นตราบนาน

ธีกรรมอันเป็นมงคลเริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารัตยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำคณะประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าพร้อมสาธุชนผู้มีบุญเข้าสู่พิธีด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาและแผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวัน

วาระอันเป็นอุดมมงคลประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสิริชัยชัยกิตติพรและกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิตติพรได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความปีติเบิกบานท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมมหาทานบารมีกระแสทานแห่งบุญจึงหลั่งไหลหลอมรวมดวงใจผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ทีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายค่ายานพาหนะถวายกัปปิยภัณฑ์ถวายยารักษาโรครวมถึงได้กล่าวคำถวายรัตนชาติและระเบียบดอกไม้ด้วยความเคารพในมหา

ิจโดยพร้อมเพรียงกันเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติเป็นเสบียงบุญที่สั่งสมไว้อันเป็นเหตุให้เกิดความสุขและความเจริญในชีวิตภาพของคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญตั้งใจรับเครื่องทายาธรรมจากสาธุชนทุกท่านจึงเป็นภาพแห่งมหาปีติที่นำพาศรัทธาให้เบิกบานในดวงใจและสร้างกระแสแห่งความดีงามให้ขยายสู่ใจทุกผู้คน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินโปรยปฐมปัทวีและโปรยรัตนชาติได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรดเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์เมื่อประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีคุณพายับบ้านสัตว์ปลัดอำเภอพนมสารคามประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคุณเกศราพรชัยกิติพรและครอบครัวได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่

แม้แสงตะวันจะคล้อยต่ำแต่บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้กลับสว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพร้อมใจกันหลับตาน้อมใจกลับมาอยู่ที่ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในก่อเกิดเป็นกระแสแห่งบุญอันบริสุทธิ์แผ่ขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูบรรพตขนานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรกท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยปฐมปัทวีเป็นปฐมเริ่มและโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติอันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณแผ่นดินพนมสารคามแห่งนี้

ณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมใจโปรยสายมหามงคลและโปรยรัตนชาติณองค์พระเจดีย์จำลองตามด้วยท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยความปีติและเบิกบานสายมหามงคลและรัตนชาติหลากสีส่องประกายงดงามที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติเชื่อมประสานใจอันบริสุทธิ์ของเหล่ายอดนักสร้างบารมีให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยอันจะกลายเป็นบุญและทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าอำนวยพรให้ชีวิตพบแต่ความร่มเย็นเจริญรุ่งเรือง

พื่อสร้างสันติภาพโลกจุดเริ่มต้นแห่งความสุขอันบริสุทธิ์อีกไม่นานนับจากนี้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์อันงดงามตั้งตระหง่านเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจประดิษฐานด้วยพลังแห่งศรัทธาของเหล่ายอดนักสร้างบารมีเพื่อสื่อสารมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกกลับคืนสู่หนทางสายกลางหนทางแห่งสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขที่แท้จริง

0: ทำอะไรแค่นิ่งๆเฉยๆสบายๆเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่วัดพระพุทธบาทห้วยสาจังหวัดเชียงรายซึ่งทุกท่านนะคะต่างมีความตั้งใจค่ะที่จะไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยในปีนี้เพื่อน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเราไปรับชมแล้วร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วัดพระบาทห้วยสาหน้าอนุโมทนาเป็นยิ่งการปฏิบัติธรรมเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองจารย์มหาสายันนอกจากประสานเกี่ยวกับกฐินแล้วท่านก็ยังช่วยหาทุนด้านการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ไปเรียนบาลีด้วยหน้าอนุโมทนาเป็นยิ่ง
2: ชีวิตของเรามีอะไรที่มากกว่าอยู่ในสวน
3: ในชีวิตเราเนี่ยทำอย่างไรจะให้ถวายได้เยอะที่สุดการถวายกฐินมีอานิสงส์มากมายพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว
4: ้กฐิน 30,000 วัดเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่เกิดมาเนาะก็ไม่เคยมีใครทำได้มีแต่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อธรรมชโย

ครับผมชื่อต่อนันท์เชื้อน้อยนะครับผมชื่อเล่นชื่อตูนเป็นตัวแทนของวัดพรหมยานครับหรือว่าที่ทางบ้านเขารู้จักกันคือหมู่บ้านห้วยเอียนครับผมปกติผมอยู่แต่ในสวนก็อยากมาปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้นิ่งหรือสงบครับผมพบเจอกับเพื่อนๆที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาดีครับจะทำให้เราที่เป็นแนวทางเดียวกันชอบมากครับผมบรรยากาศนี้พูดง่ายๆเหมือนสวรรค์บนดินนะครับมีทั้งต้นไม้ใหญ่มีความร่มรื่นชุ่มชื่นเย็นสบายกฐินครั้งหนึ่งมี 30,000 วัดเป็นประโยชน์มากครับผมเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่นำเข้าวัดนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยในวัดมากทั้งค่าน้ำค่าไฟบูรณะสถานที่ห้องน้ำสถานที่ปฏิบัติธรรมช่วยทางวัดต่างจังหวัดที่ขาดแคลนขอบพระคุณพระอาจารย์

ายอธิการทิพตานะครับเป็นสาธารณชนชาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับการเข้าอบรมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากต่อตัวกระผมเองแล้วก็สภาสาธารณชนที่เข้าร่วมตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนาการถวายกฐินมีอานิสงส์มากมายสำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการถวายที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นจึงเกิดอานิสงส์มากมายสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญร่วมกุศลนะครับในชีวิตหนึ่งนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมทำบุญกฐิน 30,000 วัดเราถือว่าเป็นกองเสบียงสนับสนุนกองทัพธรรมให้เดินหน้าต่อไปของผมเนี่ยจะทอดที่อำเภอเวียงแก่นมีทั้งหมดอยู่8วัดแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาที่เชียงของเป็นบุญนะมนุษย์เราเนี่ยสิ้นชีวิตไปแล้วก็มันไม่มีอะไรติดตัวไปภาคภูมิใจมากเลยนะครับหาโอกาสแบบนี้ยากมากขอบคุณทางวัดพระธรรมกายนะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ศิษยานุศิษย์สนุสิทธิ์ทุกท่านที่ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหัวแรกหัวแรงในการจัดทอดกฐิน 30,000 วัดนะฮะโดยเฉพาะขอกราบอนุโมทนาและขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ท่านได้ทรงมีดำรินะครับในการที่จะพาพวกกระผมนะครับรวมถึงสาธุชนทุกท่านนะให้พ้นทุกข์ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนทุกท่านตั้งใจ

ู่บ้านเชียงคานนะคะภูมิใจและปลื้มใจมากแบบบางทีก็น้ำตาไหลเลยไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาถึงอยู่จุดนี้ได้รับความรู้การจัดกฐินที่จะไปทอดตามวัดเริ่มตั้งแต่การจัดริ้วขบวนการจัดสถานที่แล้วก็การถ่ายภาพแล้วก็พิธีกรพิธีกรรมการที่เรามาร่วมกันแบบนี้ก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นภาพที่ประทับใจมากๆกฐิน 30,000 วัดเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่เกิดมาเนาะก็ไม่เคยมีใครทําได้มีแต่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อธรรมชโยอยากฝากบอกหลวงพ่อธรรมชโยเนาะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บารมีที่ท่านได้ทำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อยู่คู่ศาสนาพุทธของประเทศไทยตลอดไปและมีโครงการดีๆให้กับชาวพุทธได้ปฏิบัติข้าพเจ้าก็ขอตั้งปฏิภาณเนาะจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของหลวงพ่อจะนำบุญกุศลที่หลวงพ่อได้ทำไว้ก็จะกระจายให้คนอื่นได้ทำ

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันค่ะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริยนธรรม9ประโยคและปริยนธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อเร็วนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริยนธรรม9ประโยคและปริยนธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีพระมหาพระเดชศักดิ์สักกธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากนายวันเฉลิมฮกชุนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีอ่านปริญญาบัตรเปลี่ยนธรรม9ประโยคและประกาศนียบัตรเปลี่ยนธรรม6ประโยคโดยในปีพุทธศักราช2569มีพระภิกษุสามเณรจากสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่งการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยจำนวน8รูปโดย1ใน8รูปนั้นเป็นสามเณรนาคหลวงและยังเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับชาวจังหวัดอุทัยธานีนั่นคือมีสามเณรผู้สอบได้ปริยนธรรม6ประโยคอีก1รูปคือสามเณรกิตติชัยกิตสุขซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุทัยธานีเป็นผลผลิตอันงดงามจากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงแห่งนี้จากเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ได้รับการปลูกฝังและหล่อหลอมด้วยร่มกาสาวพัดณแผ่นดินธรรมแห่งนี้วันนี้เมล็ดพันธุ์นั้นได้เจริญเติบโตผลิดอกออกผลอย่างงดงามสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติอันดีงามให้กับจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวของเยาวชนกันบ้างค่ะเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีได้รวมพลังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารงานบุญพิธีทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569

ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในบุญทอดกฐินไปด้วยกันค่ะผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกได้ลงพื้นที่ในกิจกรรมกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยนักเรียนแกนนำและประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญกฐินณบริเวณตลาดคลองถมประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีโดยบรรยากาศการลงพื้นที่แจ้งข่าวบุญของเหล่านักเรียนแกนนำเด็กดีวีสตาร์ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านในพื้นที่อย่างอบอุ่นทั้งยังได้ร่วมอนุโมทนาและชื่นชมในความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของเยาวชนซึ่งปีนี้เด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการกฐินสำริดเป็นปีที่3สำหรับประธานกฐินสำริดโรงเรียนประชารัฐพัฒนาในปีนี้คือนายศักรินมะลินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งหลังจากนี้น้องๆ นักเรียนเด็กดีวีสตาร์จะได้ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์และบอกบุญกฐินอีกครั้งที่ตลาดต้องชมและตลาดนัดคลองถมเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านได้ไปร่วมงานบุญทอดกฐินโดยทางโรงเรียนประชารัฐพัฒนาจะไปทอดกฐินณวัดประชาวาสอัมพวันในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแม้ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะก็สามารถที่จะเป็นประธานกฐินได้ขออนุโมทนาบุญกับน้องๆด้วยค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะได้จัดโครงการ Weekend Meditationเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นเข้ามาศึกษาธรรมะฝึกสมาธิและพักผ่อนกายใจในบรรยากาศที่สงบร่มเย็นค่ะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน16ท่านซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมในโครงการ One Day Meditation มาก่อนและมีความประสงค์จะศึกษาและปฏิบัติสมาธิในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยในวันแรกได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้ให้การปฐมนิเทศก่อนที่จะได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมแนะนำตัวสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมของจิตใจส่วนในวันรุ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการออกกำลังกายโยคะโดยมีอาสาสมัครวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นำออกกำลังกายจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจและปรับใจในการฝึกสมาธินอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำสมาธิด้วยการเดินจงกรมโดยพระอาจารย์แนะนำวิธีการเดินการวางใจในขณะเดินก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะพร้อมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถามตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมโดยมีพระมนชัยคุตตะมันโตได้แนะนำ3สภาพจิตใจโดยทั่วไประหว่างการนั่งสมาธิสังเกตได้คือ 1. อาการฟุ้ง 2. อาการตึงและ 3. อาการหลับจากนั้นได้แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มโดยมีพระอาจารย์ตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับประโยชน์ของสมาธิวิธีการแก้ไขในขณะที่เจออุปสรรคในการนั่งสมาธิและนำไปใช้อย่างไรส่วนในช่วงค่ำนะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทได้นำนั่งสมาธิท่ามกลางแสงเทียนโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พิจารณาแสงสว่างของแสงเทียนเป็นนิมิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ชัดเจนให้มีอารมณ์นิ่งสบายและมีความสุขส่วนในวันสุดท้ายได้ให้ทุกท่านสรุปข้อคิดและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยทุกท่านประทับใจเป็นอย่างมากซึ่งชาวท้องถิ่นได้แบ่งปันประสบการณ์ภายในที่น่าประทับใจว่าจากการมาร่วมปฏิบัติธรรมทำให้พบกับความรู้สึกที่นิ่งเบาสบายสบายทั้งกายและใจบางท่านกล่าวว่าชอบมานั่งสมาธิที่วัดมากเพราะรู้สึกว่ามีสมาธิดีกว่าการนั่งเองที่บ้านเนื่องจากชอบบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของที่วัดบางท่านกล่าวด้วยความปลื้มใจว่าการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ทุกท่านยังแสดงถึงความประทับใจทั้งเรื่องอาหารการต้อนรับของอาสาสมัครพร้อมทั้งตั้งใจที่จะกลับมาร่วม

กิจกรรมอีกในครั้งต่อไปและยินดีจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆมาร่วมค้นพบความสุขภายในด้วยสมาธิร่วมกันในโอกาสหน้าซึ่งโครงการ Weekend Meditation นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติสุขสู่ใจของชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสมาธิเป็นสิ่งสากลค่ะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญกิริยาวัตถุอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระมหาสุภกรสุภรัตโนท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรสุภาพรพันธ์พิบูลและกัลยาณมิตรนันทนามิลเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปและพิธีถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำใสวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรเมธนีชูจิระวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โอกาสนี้พระดรันกตปุญโญได้แสดงปาฐกถาธรรมซึ่งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและซาบซึ้งใจให้กับพุทธบริษัทในต่างแดนเป็นอย่างมากจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญให้สาธุชนได้รับทราบเพื่อที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดทั้งยังได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีอีกด้วยค่ะเรามาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและความอบอุ่นความศรัทธาของพุทธบริษัทในต่างแดนค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระวันเฉลิมสมวังโสเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกาและแคนาดา20ศูนย์โดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานผ้าป่าโดยได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่ายังได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติส่วนในภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระมหาชูชัยธรรมภูสิโตที่ท่านได้เมตตามาขยายความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางและสร้างกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมรวมถึงการนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในต่างแดนซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะส่วนที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3

จังหวัดยะโสธรอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดนครราชสีมาอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ10จังหวัดอ่างทองค่ะและท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง1อันดับ2แก้วภูธร8อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง10อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวดที่ 8,739 ล้าน 19,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็ส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrighterworld.com ค่ะและขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569อบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2570ซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสติสัพพัทธปัตถิยาสติจำเป็นต้องใช้ในทุกที่ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: ผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็สำหรับวันนี้วันพิเศษนะเป็นวันพิเศษทุกๆวันแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะยิ่งเป็นวันพิเศษกว่านี้ไปอีกก็คือวันที่เราจะได้มาไหว้ครูวิชาธรรมกายเป็นวันบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ15ค่ำเดือน10นะเป็นวันพระด้วยพิเศษมากๆเลยเพราะนั้นก็ให้พวกเราได้เตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้พร้อมเป็นภาชนะทองรองรับบุญพิเศษในวาระโอกาสพิเศษพิเศษนี้ซึ่งมาถึงปีที่109นะวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าใครไม่ติดภารกิจอะไรหรอกต้องมานะเพราะว่าเป็นวันที่สำคัญต้องมาสำหรับวันนี้ก็พิเศษอีกเช่นเดียวกันเราจะได้มาชมนะเทปโอวาทอันทรงคุณค่าของนักเรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นตอนพิเศษอีกเช่นเดียวกันนะรวบรวมเอาความพิเศษมาหมดก็คือจากชื่อตอนบอกว่าจากวิศวะเครื่องแกงสู่ผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่วันนี้จะเป็นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านได้โปรดติดตามแล้วก็ตั้งใจนึกน้อมใจไว้ที่กลางกายแล้วก็ฟังเรื่องราวที่ทรงคุณค่าที่จะทำให้เรามีกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีกันนะ
2: เยี่ยมกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้ว
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลก
2: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่ง

0: หมายยัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้
1: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: วันนี้ลูกๆสำนักเผยแผ่เข้าโรงเรียนไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะโอ้สำนักเผยแผ่นะสำนักเผยแผ
1: ่
0: มีความขวัญว่าอะไร
1: ศูนย์เจ็ดสอง

0: แล้วก็ต้องทำให้ตัวเองเข้าถึงธรรม
1: สาธุ
0: นี่เนาะนี่โอ้ซึ่งมีภารกิจละบุญเยอะแยะหลายๆส่วนเลยแต่อย่าลืมตัวเองบ้างเนาะหนึ่งอบรมอบไปหอมลมไม่

0: พระนวกะตั้งแต่ศูนย์พรรษาก็ตั้งถึง5พรรษาและกองร้อยเนื้อนาบุญคืออบรมหล่อหลอมคารวะอบรมบุคลากรมาที่จะเข้ามาเป็นลูกๆเขตในทั้งอุบาสกบาสิกาบัณฑิตแก้วศรัทธาวาสและอาสาประเภทต่างๆโครงการสมาธิแก้วทุดงแก้วจนถึงบวชอุบาสกบาสิกาแก้วทั่วไทยโอ้โหนี่ภารกิจ
1: สำน
0: ัก
1: เผยแผ่
0: สำนักเผยแผ่อบรมเยาวชนเก่งและดีสำรวมกะหะบดีสัมพันธ์อบรมเป็นพนักงานองค์กรบริษัทห้างร้านของผู้นำบุญของวัดรวมถึงองค์กรภายนอกที่สนใจใครสนใจอบรมหมดสี่จัดพิธีกรรมงานบวชด้วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: จัดพิธีกรรมงานบวชและสนับสนุนการพักค้างสถานที่พัสดุอุปกรณ์ทั้งบาตรผ้าไตรจีวรอัฐบริการของทุกๆโครงการบวชและอบรมพระในวัดและศูนย์สาขา
1: สาธุ
0: 5วางระบบ IT ชื่อว่า RGT รู้จักไหม RGT
1: ไม่รู้จักครับ
0: ก็เรื่องระบบข้อมูลผู้เข้าอบรมของวัดเราทุกโครงการ
1: สาธุการใจนะคร
0: ับ ไหนใครดูแล RGT
1: RGT ใครดูแลคร
0: ับ มันคืออะไรจ๊ะ
2: คอมพิวเตอร์โปรแกรมทะเบียนคร
0: ับ โครงการคอมพิวเตอร์ทะเบียน
2: โปรแกรม
0: โปรแกรมทะเบียน
2: คร
0: ับ หกกิจกรรมสงฆ์จัดคิวคณะสงฆ์เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดการแปลแถวคณะสงฆ์และพิธีกรรมงานบุญต่างๆ7โครงการสัมมาอรหังการปล่อยปลาและก็บูชาเจดีย์นี่ก็ยกแค่เป็นตัวอย่างภารกิจสำนักงานเผยแผ่การทำงานของสำนักเผยแผ่มีเป้าหมายคือได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพระภิกษุอุบาสกบาสิกาและเยาวชนที่เข้ามาอบรมธรรมะแล้วนำสิ่งที่ได้รับจากการอบให้หอมรมให้ติดนี้กลับไปใช้กับตนเองและสามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นในทิศ6รอบตัวแต่แน่ลูกๆสำนักเผยแผ่เราได้ทำหน้าที่พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงและพี่เลี้ยงในการอบรมให้กับธรรมทายาทที่เป็นพระภิกษุฆราวาสในโครงการต่างๆถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญเพราะเป็นการสร้างศาสนทายาทบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ศีลธรรมให้พร้อมที่จะงอกงามเจริญเติบโตว่าแต่พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงรู้กันหรือยังจ๊ะว่าเราบวชมาทำไมวัตถุประสงค์การบวชคืออะไรอย่างน้อยก็อย่างนี้นะสัมปทานแจ้งแสวงบุญสร้างบารมีถือว่าลูกๆได้ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่คณะโดยทุกลูกทุกคนต้องเป็นต้นบุญต้นแบบให้กิริยามารยาทที่ดูแล้วสุขุมสงบเสงี่ยมสง่างามนุ่มนวลวิธีการแนะนำที่เต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีมีรอยยิ้มบนใบหน้ามีการพูดไพเราะมีผลอยู่ในตัวเราทั้งสอนทั้งแนะให้เขาทำและนำให้เขาดูให้กำลังใจชื่นชมคอยประคับประคองศาสนาทายาทให้ดีโอ้โหสุดยอดเลยแล้วพ่อใหญ่ลูกๆทุกคนช่วยกันคิดว่าเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยกันสร้างพระเนรวสุปฏิกาให้มาเป็นพระแท้เนรแท้วสุปฏิกาแท้เพราะโลกยังขาดแคลนพุทธบริษัทแท้ๆที่โลกต้องการแล้วพ่อใหญ่พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงทุกลูกทุกคนตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองเราอยากให้ศาสนาทายาทเป็นแบบใดก็ให้เราฝึกฝนตนเองเป็นต้นบุญต้นแบบไปให้ได้แบบนั้นนี่นะการที่เราได้ประคับประคองกำลังใจศาสนทายาทที่เพิ่งเข้ามาฝึกตนสร้างบารมีอยู่เนี่ยตัวเราเองก็จะต้องเป็นผู้ที่มีกำลังใจด้วยไม่ใช่ว่ามีใครมาให้กำลังใจเราตอบแทนนะแต่กำลังใจนั้นจะบังเกิดขึ้นในตัวของเราเองจะขยายเป็นพลังงานนั้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่เนาะเราจะเป็นผู้ที่มีกำลังใจที่มีวันตกต่ำมีแต่จะยิ่งสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจะได้รับการยกย่องชื่นชมยินดีจากมหาชนจากทั้งมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
1: สาธ
0: ุส่วนทีมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในการสร้างคนสร้างศาสนทายาทจะได้รับอานิสงส์เห แต่จะผู้ที่สนับสนุน

นะจะได้รับอานิสงส์คือจะมีส่วนแห่งบุญในทุกๆบุญกับทุกคนที่เข้ามาอบรมเราจะเจริญในศีลสมาธิปัญญาจะได้บริวารสมบัติและมีบริวารมากมายที่จะมาคอยช่วยสนับสนุนให้เราสะดวกสบายในการสร้างบารมีจะมีดวงปัญญาแตกฉานในธรรมะจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะไปที่แห่งใดก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในทุกสถานจะมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วทุกทิศนะจะมีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็จะได้บรรลุธรรมสะดวกสบายง่ายได้นี่เป็นอานิสงส์ที่จะได้รับอย่างน้อยก็อย่างนี้จ้ะอยากให้ลูกๆสำนักเผยแผ่นึกถึงบุญและปลื้มกันนะจ๊ะเรามาฟังเพลงมาสำนักเผยแผ่กันดีกว่า

0: เอาเรื่องราวจดหมายพระลูกชาย
1: คร
0: ับ นี่จ้ะตอนจากวิศวกรเครื่องแกงสู่ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่เดี๋ยวเราดูสิวิศวกรเครื่องแกงใครกราบขอรับหลวงพ่อเคารพอย่างสูงครับกับผมและครูสังกรักษ์ประเมศพระมะสัจโจ
1: สา
0: ธุรู้จักไหม
1: รู้จัก
0: เป็นผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ครับ
1: สาน
0: ี่เนาะดูเลยว่าคนอายุ61นะหน้าตาเป็นไงนี่นะ61นี่เนาะนี่สาธุหลวงพ่อครับชีวิตผมในช่วงวัยรุ่นน่าจะเหมาะกับประโยคเก๋ๆว่าไม่เกเรแต่ก็เท่ไม่เมาเพราะผมเป็นเด็กดีที่เติบโตในครอบครัวคนจีนที่อบอุ่นมีบ้านอยู่จังหวัดสมุทรสงครามกับพี่น้องท้องเดียวกันมากถึง8คนอันนี้เป็นคนสมุทรสงครามเนาะภาพจำตั้งแต่เด็กคือการเห็นโยมพ่อโยมแม่ขยันมากเลยตรากตามทำงานหนักแต่งขายของอร่อยอร่อยพูดแล้วก็จะหิวฮะแต่งไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันยังเตี๋ยวๆนี่กล้วยจับจับจับๆเนี่ยอร่อยกว่ายะและยังต้องรับซื้อของเก่ามาขายอย่างเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยจ้ะความลำบากของท่านคือแรงขับเคลื่อนเดียวที่ทำให้คิดว่าโตขึ้นผมจะหาเงินมาเลี้ยงดูท่านทั้งสองให้สุขสบายที่สุดนี่เนาะอีกทั้งผมยังเป็นวัยรุ่นที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรจะเป็นอบายมุขโอ้โหเป็นคนดีมาตั้งนานแล
1: ้
0: วแม่เพื่อนชวนแต่ผมไม่แตะต้องเลยครับ
1: สาธ
0: ุเพราะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเกเรก็เท่ได
1: ้
0: นี่เนาะจริงไหม
1: จริ งคร
0: ับ ใช่ต้องเกเรถึงจะเท่ได้ไม่จำเป็นนี่นะไม่เกเรก็เท่ได้เพราะฉะนั้นผมยังขยันเรียนจนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งเก่งอ่ะแถมสอบได้โควต้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปี2527ของมหาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดนี่ดังที่สุดนี่นะและใครอยู่มหาลัยนี้จะหล่อที่สุดคือมหาลัยเกษตรศาสตร
1: ์
0: นี่ฟังอะไรเกษตรนั้นหล่อจริงๆ

0: ซึ่งการได้เรียนที่นี่นะเป็นวาสนาเหลือเกินครับแล้วในปี2528ที่ชมรมพุทธได้ชวนผมมาบวชธรรมทายาทในรุ่นที่13จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไฟศรัทธาในตัวผมลุกโชนนี่เนาะเราคำสอนหลวงพ่อทั้งสองได้ผมเข้าใจเรื่องราวความถึงชีวิตเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมบุญบาปนรกสวรรค์เมื่อกำลังอบสมบทในโครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นที่13ปี2528ที่จ้ารอตั้งแต่บวชเลยเนาะและหลังจบการอบรมผมก็เลยทำกิจกรรมชมรมพุทธช่วยบอกบุญสร้างพุทธเกษตรพอขึ้นปีสามผมก็ย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสนอาทำไมย้ายไปตรงนั้นล่ะ
1: คณะที่ผมเรียนให้เรียนบางเขน2ปีกำแพงแสน2ปีครับ
0: อ๋อก็เป็นประธานชมรมพุทธเลยนี่อ๋อมีพระครูสมุทานินก่อนบวช ด้วยมีพระประทีปกตะทีโปก่อนบวช ด้วยนี่ผมครับมีอุบาสิกาสุนิดานาคเสนด้วยมีอุบาสกภาสกรบุญยังด้วยนี่จนปีพ.ศ. 2530ผมก็บวชธรรมทายาทอีกครั้งในรุ่น15ซึ่งในฐานะที่เคยบวชมาก่อนยังต้องรับบุญเป็นพี่เลี้ยงธรรมทายาทแล้วก็ไปช่วยงานโรงครัวโอ้โหตรงนั้นอิ่มอร่อยย่อยง่ายแต่ที่แม้จะหนักหรือเหนื่อยมาแค่ไหนผมก็รู้สึกปลื้มเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขที่ได้เห็นทุกคนมีแรงสร้างบารมีเพราะกินอาหารจากครัวหลังจบการอบรมธรรมทายาทแล้วด้วยความปลื้มในบุญโรงครัวประกอบกับเจ้าหน้าที่หลักของโรงครัวมีน้อยมากๆผมยังมีแกนนำพาน้องชมรมพุทธมาแลกเกษตรกำแพงแสนมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานโรงครัวทุกๆสัปดาห์และงานบุญใหญ่ทุกๆงานเลยครับทูโอกระทั่งปี2531เมื่อผมจบการศึกษาก็ทิ้งโอกาสทองที่อาจจะเป็นวิศวกรระดับมหาเศรษฐีทิ้งโอกาสทองเลยแต่มาคว้าโอกาสเพชรโดยการมาเป็นอุบาสกเต็มตัวในตำแหน่งงานบุญที่คุ้นเคยคือหัวหน้าแผนกโภชนาการซึ่งจะขอพรรณนาในฐานะผู้คว้าโอกาสเพชรอย่างเท่ๆว่าโอกาสทองตรงหน้าแม้คว้าง่ายแต่บายบายเลือกเพชรจรัสสีมุ่งมั่นเข้ามาสร้างบารมีทางลัทธิมุ่งสู่สุดแห่งธรรมโอ้เก่งเนาะนี่วันสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องจักรกลทางการเกษตรโอ้โหรอนะนี่จ้าเมื่อครั้งเป็นอุบาสกรับบุญหัวหน้าแผนกโภชนาการจึงได้มีส่วนร่วมในงานบุญทุกงานบุญในวัดแหละครับอ๋อโภชนาการก็ทำหน้าที่อย่างนี้นะนี่นะต้องขนเสบียงไม่มีเสบียงไม่ได้จ้ะแล้วพ่อครับสำหรับผมงานครัวคือสมรภูมิไร้การหยุดพักต้องทำตลอดเลยเนี่ยเพราะขณะที่คนอื่นได้พักแต่คนครัวต้องลุยโดยเฉพาะงานบุญใหญ่ต้องอดนอนข้ามคืนไหนใครอยู่โรงครัวมาก่อนบ้างยกมือสิจ้ะ6เหรอ7ข้างหลังนั่นคนแต่จะว่างานมันใหญ่ต้องอดนอนข้ามคืนโอ้ที่เพิ่งรู้เนาะเพื่อคัดสรรวัตถุดิบหั่นผักโอ้ภารกิจหั่นผัก

0: ทำเครื่องแกง
1: เอา
0: หุงข้าวล้างภาชนะยกหม้ออาหารที่หนักอึ้งผัดอาหารจนหน้ามันโอ้ผัดยังไงหน้าอร่อยเลยผัดอาหารจนหน้ามันเหงื่อท่วมเพราะควันจากกระทะอันร้อนฉ่าตลบอบอวลไปทั่วแถมทีมงานแทบทุกคนยังเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการเปิดปลากระป๋องและผักกาดดองเพราะเปิดจนน้ำกระป๋องไม่ทวนจนเชี่ยวชาญ อีกทั้งเวลาบูชาข้าวพระทีมงานแทบไม่ได้นั่งหลับตาต้องจัดเตรียมอาหารไปทำสมาธิไปด้วยทำไปพร้อมๆกันผมจึงกราบเรียนถามคุณยายอาจารย์ว่าแล้วพวกผมจะตกบุญไหมครับยายท่านก็เมตตาบอกว่ายายคงบุญให้และกล่าวทุกคนไปบูชาข้าวพระด้วยกันโอ้โหมีบุญยังไงนะประโยคสั้นๆที่เติมพลังมหาศาลให้ผมและทีมงานปลื้มซึ่งผมนึกเสมอว่าใครก็ตามกินข้าวนี้แล้วเข้าถึงธรรมและได้สร้างบุญอะไรก็ตามขอให้เราได้มีส่วนในบุญนั้นด้วยทุกๆบุญโอ้โหซึ่งผมยิ่งนึกก็ยิ่งปลื้มยิ่งปลื้มก็ยิ่งมีไฟในการสร้างบารมีครับเพราะตราบใดที่ใจยังมีไฟต่อให้ภูเขาสูงเพียงใดก็เป็นถึงยอดได
1: ้โ
0: คมคมคมฉะนั้นหัวใจที่มีไฟโชนในไหล่ของผมจึงคิดพัฒนางานครัวอยู่เรื่อยๆโดยนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมปังมาเป็นเสบียงสำรองเลี้ยงคนในงานบุญใหญ่แล้วก็ได้รวมกันออกแบบโอ้ทำหม้อต้มน้ำร้อนยักษ
1: ์
0: เพื่อต้มน้ำไว้ใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแจกสายชนจำนวนมากที่มางานบุญใหญ่อีกทั้งยังผลิตน้ำดื่มมโนดาษแบบแพ็คใส่ถุงเพื่อสะดวกต่อการดื่มและแจกจ่ายอย่างทั่วถึงในงานบุญใหญ่ด้วยโอ้โหสุดยอดนี่พอต้มน้ำร้อนยักษ์สำหรับต้มน้ำใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วพัฒนาน้ำดื่มบรรจุถุงเพื่อบริการสาธารณชนอย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็วและประหยัดนี่จ้ะโอ้สุดยอดเลยผลิตน้ำดื่มน้ำดาแบบแพ็คใส่ถุงเพื่อสะดวกต่อการเหนื่อยและแจกจ่ายทั่วถึงในวันงานบุญใหญ่จนได้รับฉายาในวงการครัวว่าวิศวกรรมเครื่องแกงครับ

0: แล้วพ่อครับบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมจะต้องเข้าวัดทุ่มเทจริงจังกับการสร้างบารมีขนาดนั้นจนในปีพ.ศ.2534ช่วงที่โยมพ่อผมเสียชีวิตจึงกราบเรียนถามคุณยายอาจารย์ท่านก็เมตตาบอกผมว่ายายคุมบุญให้แล้วแต่ทางบารมีพ่อมีน้อยยายเลยเอาบุญของลูกหลานส่งตรงไปถึงท่านให้ไปเป็นสหายเทวดาแล้วไปเป็นสหายเทวดาแล้วนะวินาทีนั้นน้ำตาความปลื้มปิติก็ไหลอาบหัวใจรู้สึกว่าผมตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เข้าวัดเพื่อบุญนี้แทนพระคุณโยมพ่อเพราะหากผมเลือกเป็นวิศวกรมหาเศรษฐีผมคงเลี้ยงท่านในสุขสบายแค่ชาตินี้เท่านั้นแต่การทุ่มเทสร้างบารมีบุญนี้สามารถช่วยโยมพ่อโยมแม่ได้ข้ามชาติเลขบุญหนึ่งที่ผมปลื้มมากที่ผมได้ทำในช่วงปี2536ถึง2537ตอนผมว่าเป็นวาสกแล้วก็ผมได้มีส่วนในการบอกบุญสร้างเรือนธรรมกำแพงแสนได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ครับซึ่งสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของชมรมพุทธกำแพงแสนใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: โดยหลวงพ่อธรรมโยเมตตาตั้งชื่อให้และยังให้พรจนสร้างเสร็จอัศจรรย์อย่างเลยเชื่อจริงๆครับนี่เนาะเรือนธรรมกำแพงแสนยังมีโอวาทอันนี้สองงานสร้างเรือนทางกำแพงแสงติดไว้ด้วยเนาะ อาคารนี้สำคัญนะจะเป็นที่รองรับผู้มีบุญทั้งหลายที่สนใจศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าตะปูสักตัวไม้สักแผ่นอิฐสักก้อนหนึ่งสำหรับสร้างเรือนทางกำแพงแสงนี้จะมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จะไปมาเกิดในภพไหนชาติไหนก็ตามจะอุดมไปด้วยเสนาสนะที่อยู่อาศัยที่บำเพ็ญบุญบารมีอย่างสะดวกสบายทุกภพทุกชาติกระทั่งเข้าสู่นิพพา

0: จากนั้นในปี2538หลวงพ่อธรรมชโยก็อนุญาตผมบวชอุทิศชีวิตนี่เนาะนี่บวชอุทิศชีวิตคุณยายตัดปลอยผมนี่พระครูประดัตรัตนวีรวัตรปรงผมให้ในวันอุปสมบทนี่จ้าหลังบวชทุกชีวิตเป็นพระโยมแม่พาหลานและญาติๆมางานบุญที่วัดทั้งครอบครัวเลยครับนี่สาธุหลังจากบวชแล้วก็ไปนั่งสมาธิต่อบนดอยสุเทพและรีบลงมารับภารกิจเลยแจ้งข่าวบุญสร้างมหาธรรมกายเจดีย์บอกตรงๆครับว่าผมอินบุญนี้มากจนอยู่ไม่ติดถึงการลงจากดอยปุ๊บก็แจ้งข่าวบุญกับโยมพี่หมออนุวัตศรีตมโนตปั๊บหมออนุวัตครับพอโยมพี่หมอฟังแล้วก็อยู่ไม่ติดเหมือนผมรีบรู้แจ้งข่าวบุญสร้างพระอย่างเต็มที่แถมยังปรับคลินิกโรงพยาบาลสัตว์ที่กิโล8ชั้น2ให้กลายเป็นบ้านกัลยาณมิตรเปิดเชิญคนมานั่งสมาธิเพื่อรู้แจ้งข่าวสร้างองค์พระกันทุกสัปดาห์ไม่หยุดหย่อนเลยนอกจากนั้นผมยังชวนคนเข้าคอร์สตั้งสมาธิ2วันและก็7วันบุกเบิกศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมคนประตูน้ำนำเรื่องราวอนุภาพบุญส่งต่อทำเป็นหนังสือเลยเป็นพระวิทยากรแจ้งข่าวบุญทั้งในและต่างประเทศอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนมีคนสร้างพระจำนวนมหาศาลเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่จ้ะกระทั่งวันที่6กันยายน2541ก็ปิดองค์พระแกงกลางสำเร็จซึ่งผมปลื้มสุดๆเพราะทุ่มเทกับงานนี้สุดกำลังแต่ผมยังได้นั่งสมาธิอยู่ด้านหลังหลวงพ่อทำให้เห็นเหตุการณ์อัศจรรย์ตะวันแก้วอย่างชัดเจนนี่อัศจรรย์ตะวันแก้วนี่จ้าต่อมาหลวงพี่อิทธิจินตโกก็มอบภารกิจใหญ่ให้ผมรู้จักไหม
1: ร
0: ู้
1: จัก
0: ใครอาจารย์วันมอบภารกิจใหญ่ให้ผมรับบุญติดตั้งพระธรรมกายจำตัวภายนอกเจดีย์ให้เสร็จภายใน1ปีหลวงพ่อครับภารกิจยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องการคนเก่งที่สุดแต่ต้องการคนทำไม่หยุดจนกว่าจะสำเร็จโดยนี้ผมและทีมงานได้ช่วยกันเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยงานนี้24ชั่วโมงต่อเนื่องแต่วันที่1พฤศจิกายน2541ถึง13ธันวาคม2542สาธุ1ปีเต็ม
1: ใช่ครับ
0: แม้จะท้าแดดท้าลมท้าฝนแม้ร่างกายทีมงานป่วยแต่ใจพุ่งทะยานจนยากที่จะหาอะไรมาหยุดยั้งครับจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ต้องปิดจ็อบณเวลา 20.13 น. 2:13 น.ขณะพระทีมงานกำลังติดตั้งแผ่นคลัดดิ้งชุดสุดท้ายฉะนั้นเองสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเวลา 2:13 นาทีนะจ๊ะคือมีดวงสว่างขนาดเท่าผลส้มโอมาปรากฏลอยเด่นอยู่เหนือโดมมหาธรรมกายเจดีย์จากนั้นดวงสว่างขนาดเท่าผลส้มเขียวหวานก็ผุดมาจากดวงใหญ่ทีละดวงถึง3ดวงกลายเป็น4ดวงดวงเล็กออกมา3ดวงใหญ่1ใช่ไหมอยู่เหนือโดมมหาธรรมกายเจดีย์ต่อให้พระทุกรูปปลื้มล้นในนิมิตหมาย มีความสำเร็จมากเหลือเกินครับถ่ายติดไหมไม่ได้ถ่ายนี่อ๋อนี่งานบุญติดตั้งองค์พระธรรมกายประจำตัวภายนอกมหาธรรมกายเจดีย์นี่ที่ปลื้มมากเนอะนี่จ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสถาปนาวัดธรรมกายเจดีย์กันหน่อย

ต่อมาในปีพ.ศ.2553หลวงพ่อมีWHจัดโครงการบวชแสนรูปทั่วไทยผมยังเลยชวนและจัดบวชที่จังหวัดสกลนครจนสามารถสร้างทีมงานที่เข้มแข็งและขยายงานไปสู่การตักบาตรพระหนึ่งบวชรูปที่สกลนครได้สำเร็จตักบาตรหมื่นรูปที่สกลนคร

ขอกราบสมบัติหมู่สารูปทั่วไทยมุ่งสร้างพระเป็นพระแท้และแสนต่อโครงการบุญอีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเลยนี่แต่ไม่นานในวันที่2กุมภาพันธ์2554หลวงพ่อธรรมชัยโยก็ให้ผมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่เพื่อช่วยสนับสนุนโครงการบวชทั่วไทยทั้งระบบให้เต็มที่ตั้งแต่ระบบข้อมูลอัตราบริการและหลักสูตรการอบรมถึงใจจะเห็นภาพชัดขึ้นงานบุญของสำนักผมมีทั้งหมด19กองมีสมาชิกแค่552ท่านครึ่งวันเรามีภารกิจหลักๆเช่นจัดบวชพระธรรมทายาทในวัดพระธรรมกายทั้งหมดอบรมหล่อหลอมพระนวกะอบรมบุคลากรใหม่เพื่อมาเป็นเจ้าหน้าที่เขตในอบรมสมาธิแก้วอบรมองค์กรมาตรฐานศีลธรรมให้กับพนักงานบริษัทของเจ้าภาพอบรมเยาวชนซุปเปอร์คิดจะทำโครงการสวดมนต์สร้างสุขโดยเชิญชวนสาธุชนรอบวัดมาสวดมนต์ช่วงเข้าพรรษานี่โอ้เยอะแยะเลยนี่ทุกภารกิจ

ต่อมาในปี2555หลวงพ่อธรรมชัยโยก็มีดำริให้จัดทุดงธรรมชัยครั้งแรกและสถาปนาโครงการพระกองร้อยเนื้อนาบุญขึ้นจึงกลายเป็นงานบุญใหญ่ที่สำนักเผยแผ่ช่วยกันทำด้วยความปลื้มเพราะพระกองร้อยเป็นพระที่ผ่านการเดินทุดงและมีความตั้งใจในการนั่งสมาธิพร้อมฝึกอบรมเพื่อรองรับการเผยแผ่และศึกษาวิชาธรรมกายในอนาคตหลวงพ่อครับแม่งานเผยแผ่จะบุกทะลุทะลุทะลวงไปทุกทิศทุกทางแบบผู้ชนะสิบทิศแล้วแต่เพื่อกรอบครุมมากที่สุดผมจึงทำโครงการสัมมาอรหังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งพระสาธุชนและคนทุกอาชีพได้ภาวนาสัมมาอรหังตลอดทั้งวัน

โดยภาวนาด้วยตัวเองและใช้เสียงสัมมาอรหังที่หลวงพ่อธรรมชโยเมตตามาอาเสียงให้มีความต่อเนื่องให้ใหม่มีทั้งไพเราะทั้งหวานทั้งนุ่มถึงเมื่อแต่ละคนภาวนาแล้วก็เกิดอานุภาพพลิกชีวิตมากมายจนผมเอาเรื่องราวนั้นมาทำเป็นคลิปวิดีโอเผยแผ่ไปให้เยอะที่สุดเผยวิชาธรรมกายก็ถึงทุกคนบนโลกใบนี้ครับวิศวะเครื่องแกงยอดพระนักสร้างบารมีครับ

สุดท้ายนี้ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่หัวใจผมและสมาชิกสำนักเผยแผ่ทุกคนก็ยังลุกโชนด้วยไฟ

0: การสร้างบารมีนิรันดร
1: ์
0: และสมาชิกทุกคนก็ขอบอกหลวงพ่อพร้อมกันว่าด้วยเพลงนี้

0: ธุปลื้มใจกับหลวงพี่พระอาจารย์ปรเมศนะนักสร้างบารมีโหจากวิศวกรเครื่องแกงมาเป็นอะไรเอ่ยนี่มาเป็นยอดนักสร้างบารมีขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรมทำหน้าที่ในการดูแลงานเผยแผ่ของวัดพระธรรมกายเป็นเรี่ยวแรงสำคัญเลยเนี่ยเราก็ฟังด้วยความปลื้มใจแม้ว่าช่วงนี้นะเหตุการณ์บ้านเมืองของเรากำลังฝนตกกันโอ้โหทั่วทั้งภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกกันทั้งวันทั้งคืนเลยจนกระทั่งเรียกว่าจู่ๆก็แปลกนะมาใกล้ๆเอาวันวิชาธรรมกายหลวงปู่วัดปากน้ำของเราวันพรุ่งนี้นี่เองฝนตกกันทั่วไปหมดเลยแล้วก็แต่ที่วัดของเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็มีข่าวประกาศนี่ตรงนี้นะข่าวว่าวัดพระธรรมกายและก็มูลนิธิธรรมกายได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่จอดรถแก่ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังนะที่อาคารจอดรถ1นะ 1,000 คันถ้าสังเกตดูถ้าเกิดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันที่มาในห้องส่งนี่ก็คงจะเห็นว่ารถติดเลยนะเมื่อสักครู่นี้รถติดหน้าวัดของเราเพราะว่าก็เริ่มทยอยเอามาจอดกันแล้วนะเอามาจอดกันแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะประสบอุทกภัยแล้วนะเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ที่ศาลามหาทานบารมีนะครัวอาคารครัว71ปีเพราะนั้นท่านใดที่ใจพระโพธิสัตว์นะเพราะนั้นเราต้องปลื้มกับบุญที่เราจะได้รับภารกิจตรงนี้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในประเทศไทยปลื้มในบุญที่เราทำที่เราจะส่งเสียสละนะเสียสละข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ปัจจัย4ต่างๆให้เอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าในยามที่ใครก็ตามตกทุกข์ได้ยากหัวใจของลูกหลวงพ่อนะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและนี่ก็เป็นบุญพิเศษก็มาถึงวันพรุ่งนี้แล้วเตรียมใจกันหรือยังเอ่ยนะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครบ109ปีนะเป็นวันระลึกถึงพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารผู้สละชีวิตเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงแล้วก็ค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งสำคัญมากๆเลยนะเพราะนั้นช่วงนี้ต้องใจของเราอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่กลางกายแล้วก็นึกถึงอะไรนึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำมีความสำคัญมากๆเลยใครนึกถึงเสียงของหลวงปู่นี่เดี๋ยววันนี้จะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่ท่านพูดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมสักนิดหนึ่งเราจะได้ระลึกนึกถึงท่านแล้วก็ตอกย้ำคำสอนวันพรุ่งนี้เราจะได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยเป็นต้นไปเลยจะได้เริ่มปฏิบัติบูชากันนะลองฟังแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ไปด้วยนะ
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไว้จนต้องหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยวางอารมณ์เฉยหยุดอยู่เท่านั้นแหละหยุดเท่านั้นแหละจะไปนึกถึงมืดสว่างนะหยุดอยู่เท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่เท่านั้นแหละหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จที่บอกแล้วสมณะหยุดสมณะหยุดพระองค์ให้นายว่าสมณะหยุดแล้วท่านไม่หยุดนี่หยุดนี่แหละเรียนคงนี้แหละให้มันได้คงนี้ซะก่อนหยุดนี่ซะก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปพูดมากนักใหญ่โตมโหฬารพูดหยุดนี่จะให้มันตกลงกันก่อนมาหยุดได้แล้วหรือแต่หยุดได้แล้วก็เอาแล้วต่อกันไปแต่หยุดก่อนนะหยุดนิ่งไปหยุดเที่ยว

0: เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไม่ได้กับเขาจิ๋วหรือทำไมจะไม่ได้ทำจริงครับทำไม่จริงนะหากเรามันไม่ได้จริงแล้วก็ได้ทุกคนจริงแค่ไหนแค่ชีวิตสิเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่าเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันไม่ได้ไม่ลุกจากที่นี่จริงแค่นี้ได้ทุกคนฉันเองสองคราวไม่ได้ไปเถอะนิ่งพอถึงกำหนดก็มันได้ไม่ได้ตายเถอะนิ่งพอถึงกำหนดก็มันได้ไม่ตายสักทีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รูปนั้นประกอบความเพียรด้วยจาตุรังคขริยะคงสี่เหลือแต่กระดูกหนังช่างมันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่าประกอบด้วยจาตุรังคขริยะอย่างนี้พอถูกสวรรค์เท่านั้นเวลาหกค่ำได้บรรลุอุเพนิวัสยานเวลากลางเวลายามที่สองได้บรรลุจตุปปาทยานเวลายามที่สามได้บรรลุอาสวัคยานเล่นตลอดคืนเราท่านจริงอย่างนั้นเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์ก็จริงเหมือนกันแหละไม่ได้ยอมตายไม่หยุดยอมตายกันทีเดียวเอาหยุดจริงๆกันพอหยุดเข้าเท่านั้นมันก็จับตัวได้อ๋อทางศาสนาเดินอย่างนี้ตรงส่วนอย่างนี้ก็จำให้มั่นไปเถอะเป็นมั่นเนื้อสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมานิ่งเป็นมั่นคงที่เดียวใหญ่เคลื่อน
1: นี่ไงสาธุสาธุสาธุให้วันพรุ่งนี้พระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้า15ค่ำเดือน10ก็ให้มีดวงสว่างเนี่ยเป็นดวงจันทร์สว่างที่กลางใจให้เรามีความสว่างที่กลางตัวแล้วก็ทำให้จริงก็คือนี่แหละภาวนาอย่างที่หลวงปู่บอกภาวนาสัมมาระหังสัมมาระหังสัมภาระหังจนนิ่งนิ่งแล้วก็ปล่อยคำภาวนานะไม่ใช่หมายความว่าภาวนาสัมมาระหังไปจนตลอดการนั่งอย่างนั้นก็ต้องสังเกตใจตัวเองเมื่อเราภาวนาสัมมาระหังไปแล้วอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งใจนิ่งไม่ฟุ้งซ่านอะไรแล้วก็นิ่งเฉยๆหยุดให้ได้ตรงนี้แหละก็วันพรุ่งนี้เป็นวันพิเศษเราจะได้ปฏิบัติบูชาอย่าลืมนะว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นการบูชาสูงสุดสิ่งสำคัญเลยเพราะฉะนั้นปฏิบัติบูชาคืออะไรคือหลวงปู่ท่านสอนอย่างไรให้เราทำตามท่านอย่างนั้นไปตลอดเพราะนั้นถ้าเราตั้งใจทำอย่างที่ท่านสอนนี่คือการปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาอันเลิศยิ่งกว่าการบูชาด้วยอามิสบูชาข้าวของของหอมจุดเทียนอะไรต่างๆนานายังไม่สู้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยใจที่เคารพท่านถ้าเคารพในท่านต้องทำอย่างนี้นี่ไงนี่ก็คือสิ่งที่ทุกท่านจะต้องได้ฝึกแล้วก็ได้ทำอย่าลืมนะหลวงพ่อธรรมะให้โอวาทเอาไว้พิเศษเลยลองมาฟังดูหลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านควบพวกเราอยู่ตลอดเวลาทรงความละเอียดมากลั่นแก้ตลอดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะบารมีของลูกๆทุกคนเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะเข้าถึงกันแล้วท่านก็ยิ่งลงแก้ไขให้ลูกๆทุกคนหนักเป็นพิเศษขึ้นไปอีกดังนั้นให้พวกเราทุกคนทำตัวให้เป็นฐานทัพของพระนิพพานให้ท่านส่งผ่านความละเอียดมาที่ตัวของลูกทุกคนเนี่ยโอวาทตอนนี้ต้องระลึกให้ดีนึกถึงหลวงปู่นะเจริญสังขานุสตินะระลึกนึกถึงหลวงปู่ของเราที่อยู่ในใจนึกไว้ตลอดที่กลางกายจนทั้งใจเรานิ่งให้วันพรุ่งนี้ตั้งแต่วินาทีนี้แหละแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราปลื้มที่สุดที่เราได้บูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการปฏิบัติบูชานี่ไงเพราะนั้นลูกหลานหลวงปู่ทุกคนทั่วทั้งประเทศไทยวันพรุ่งนี้ก็จะต้องมาที่วัดพระธรรมกายเรามากราบนะไหว้ครูวิชาธรรมกายหลวงปู่วัดปากน้ำระลึกนึกถึงท่านกันให้เต็มที่แล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมกันที่วิหารของหลวงปู่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านใดนะจะใช้เวลาให้

เต็มที่ให้คุ้มค่าจะสร้างบารมีของตัวเองให้แบบว่าปลื้มที่สุดในปีนี้ก็มาเอาบุญใหญ่ในการนั่งสมาธิกันหลวงพี่ก็เอาบุญมาฝากเป็นบุญที่ได้ทำภารกิจพิเศษก็คืออบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วเมื่อวันที่12 13 14ที่ผ่านมาก็เอาบุญมาฝากทุกท่านที่12 13นะ11 12 13ที่ทุดงคสถานปราจีนบุรีก็มีอุบาสกอุบาสิกามาอบรมราวๆ200ท่านทีเดียวเลยเยอะเหมือนกันทุกคนก็ปลื้มใจนะปลื้มใจที่ได้มาแล้วก็พอเขามาได้เห็นหมู่คณะเราเขาก็มีความตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปช่วยกันเป็นอาสาสมัครจัดงานบุญกฐินวัดของตนของตนที่ได้รับกฐินของหลวงพ่อเรา 30,000 วัดทั่วประเทศไทยอย่างเต็มที่เลยแล้วมาเนี่ยเขามากันตลอดแล้วอยู่กันนั่งสมาธิแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะก็มีพระอาจารย์พระมหาฉลองชัยคณุตโมเจ้าวาดวัดหนองไผ่ล้อมประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็มาให้ธรรมะด้วยแล้วก็ที่วัดหนองไผ่ล้อม ก็เช่นเดียวกันที่วัดหนองไผ่ล้อมก็จัดงานเหมือนกันนะนี่ก็เป็นผู้นำบุญเนี่ยที่วัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีก็จัดนี่มากัน300กว่าคนเลยนะมากันเลยก็เรียกว่าคับคั่งเพราะว่าที่นี่ก็เป็นดินแดนของเรียกว่านักสร้างบุญสร้างบารมีมาเกิดกันเยอะเลยนะอยู่ใกล้กับทุดงคสถานปราจีนบุรีศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จวัดหนองไผ่ล้อมเนี่ยแล้วก็ศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติ40นะสาขาของวัดพระธรรมกายที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีใช่ไหมนี่ก็เป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลื้มใจนะของหมู่คณะของทีมงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะกฐินอีกแล้วเดี๋ยวก็จะออกพรรษากันอีกแล้วเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมกายวาจาใจวันพรุ่งนี้ได้ข่าวว่านะพระครูธรรมธรอารักษ์ท่านจะได้มาเป็นตัวแทนของหลวงพ่อในรับปัจจัยบุญกฐินกับทุกท่านเลยพิเศษเป็นกรณีพิเศษเลยซึ่งวันพรุ่งนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้บุญหลวงปู่บอกว่าถ้าใจใสๆเนี่ยเงินไหลเข้ามาเองเพราะนั้นต้องเอาจันทร์สว่างที่กลางใจให้ได้นะเอาจันทร์มาสว่างที่กลางใจแล้วเดี๋ยวความใสบังเกิดขึ้นความสะอาดบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เรานึกอธิษฐานหลวงปู่ท่านส่งผังท่านควบอยู่กับเราตลอดเวลาที่กลางกายเราแค่มีสตินะมีสติกันสักหน่อยรู้ตัวแล้วก็ทำความรู้สึกพอรู้ตัวปุ๊บเฮ้ยเนี่ยตั้งสติขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกอย่างเบาๆที่กลางกายนี่ไงทำไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาใจของเรากล่อมกล่าวจิตใจของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ดู

หลายๆพระสูตรนะอ่านไปหลวงพี่ก็อ่านพระไตรปิฎกมาหลายรอบแล้วหมายถึงว่าทั้งหมดเนี่ยอ่านมาหลายรอบก็มาเจอที่มันอยู่ระหว่างช่องว่างบางทีเราก็อ่านเร็วเกินไปไม่ทันได้พิจารณาไม่ทันได้สังเกตมาดูความหมายของคำว่าสัมมาสมาธิอีกครั้งหนึ่งแต่เดิมเราก็มีความรู้ว่าอ๋อคำว่าสัมมาสมาธิก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8นะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วก็สวดกันตามปกติทั่วไปแล้วเราก็รู้ว่าสัมมาสมาธิเนี่ยในบางพระสูตรก็ให้ความหมายว่าหมายถึงการเข้าถึงปฐมฌานฌาน4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานฌานทั้ง4นี่แหละคือสัมมาสมาธิและบางทีก็บอกว่าองค์แห่งสัมมาสมาธินี่ประกอบไปด้วยก็คือมรรคทั้ง7นั่นแหละก็คือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวาสัมมาวายามะสัมมาสติทั้งหมด7ประการเนี่ยเป็นบริขารก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาสมาธิเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดสัมมาสมาธิแล้วก็พอรู้นี่หลายๆท่านก็คงจะพอจะนึกออกได้บ้างเรียนนักธรรมตรีมาแต่พอมาอ่านพระสูตรนี้น่าสนใจท่านบอกว่าในทสุตตรสูตรสัมมาสมาธิมีองค์5คือ1นะปีติภรณตาการแผ่ซ่านด้วยปีติน้อมไปเพื่อปีติสัมมาสมาธินี่ต้องมีปีตินะถ้านั่งสมาธิแล้วไม่มีปีตินี่ไม่เข้าข่ายสัมมาสมาธิข้อที่2สุขขะภรณตาการแผ่ซ่านไปด้วยความสุขน้อมไปเพื่อความสุขมันเป็นสุขที่ไม่ใช่สุขแบบโลกียะนะมันเป็นสุขแบบจะเข้าไปสู่โลกุตตระเพราะฉะนั้นมันสุขเหมือนกันแต่ไนยะคนละเขตแดนกันเลยอันที่3เจโตภรณตาการแผ่ซ่านไปยังจิตจิตก็แผ่ไปความสุขก็แผ่ไปความปิติก็แผ่ไปขยายไปนั่นเองคำว่าแผ่ก็คือขยายไปนั่นเองนี่คือองค์ประกอบของสัมมาสมาธิอันที่4นี่น่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยอาโลกะภรณตาการแผ่ซ่านด้วยแสงในแสงสว่างนี่แหละน้อมไปเพื่อความสว่างความโปร่งความรู้ชัดเนี่ยขยายความออกมาอาโลกะนะเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปิติแล้วสุขแล้วจิตยังแบบขยายออกไปแสงสว่างก็ขยายไปด้วยเห็นไหมประการสุดท้ายก็คือปัจจเวกขณะนิมิตนะก็คือเป็นนิมิตให้ได้พิจารณาทบทวนเมื่อออกจากสมาธิก็คือเป็นเครื่องระลึกนึกถึงอย่างต่อเนื่องนั่นเองคือหลังจากเลิกนั่งแล้วก็ยังมีสภาวะแห่งความปิติแห่งความสุขแห่งความแผ่ไปของจิตแล้วก็ความสว่างด้วยอย่างต่อเนื่องนี่ไงนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งก็สอดคล้องกับวันนี้ว่าเราจะให้ดวงจันทร์สว่างที่กลางใจของเรายังไงก็ต้องไปเตรียมกันละตั้งแต่วินาทีนี้เลยก็ให้ความสว่างความปลื้มความปิติความสุขใจของเราขยายไปพร้อมกับความสว่างนี้ฝึกไปเรื่อยๆนี่คือองค์ประกอบแล้วก็ สัมมาสมาธินี่ไงเพราะฉะนั้นจะสัมมาสมาธิตามพระไตรปิฎกนี่ต้องทั้งปิติทั้งสุขทั้งสว่างด้วยเห็นไหมนี่มีอยู่ในพระสูตรนี้น่าสนใจมากๆก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ไปศึกษาหลายๆท่านก็กำลังจะตั้งหน้าตั้งตาเรียนภาษาบาลีนี่ไงเราก็จะได้เรียนรู้ภาษาบาลีไปด้วยแล้วเราก็จะได้ไปศึกษาว่าสิ่งที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านสอนเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วท่านไปเอามาจากไหนความรู้เนี่ยเรียนภาษาบาลีเราก็จะได้รู้ที่องคุลิมาลโจรบอกว่าสมณะหยุดสมณะหยุดเนี่ยเราไปศึกษาดูซิคำว่าหยุดในพระไตรปิฎกมีกี่คำใช้คำว่าอะไรและแปลว่าหยุดใจได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปศึกษาดูแล้วก็จะรู้นี่ยิ่งเรียนก็จะยิ่งปลื้มกับคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำเพราะนั้นก็ฝากทุดงคสถานปราจีนบุรีข่าวสุดท้ายแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบก็คือเป็นวันทอดกฐินเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ก็กฐินปีนี้ก็สร้างถนนทางเข้าแล้วก็จะได้รวบรวมหมู่คณะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาแก้วเนี่ยเป็นร้อยกว่าวัดเลยนะทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีมาร่วม

งานนี้เป็นพิเศษแล้วก็จะได้มีการกลั่นแผ่นดินเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมในการสร้างวิหารหลวงปู่รูปหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำนะซึ่งใครที่ยังไม่เคยไปทุดงคสถานปราจีนบุรีต้องไปแล้วแหละหรือถ้าใครเคยไปมานานแล้วปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่29หมดพรรษานี้ก็จะเป็นพรรษาที่30ของการก่อตั้งทุดงคสถานปราจีนบุรีเนี่ยสิ้นพรรษานี้จะเป็นเนี่ยพรรษาที่30ของการก่อตั้งทุดงคสถานปราจีนบุรีเพราะนั้นจะ30พรรษาแล้วนะทุดงนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านมีโอกาสก็ได้มาร่วมบุญพิเศษกันในการครั้งนี้เราจะได้ปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็ทำความสำเร็จของพระคุณหลวงพ่อให้เกิดขึ้นก็คือเราสร้างศูนย์สาขาเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องญาติมิตรนะกัลยาณมิตรของเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้มีสถานที่ในการทำสมาธิได้มีสถานที่ในการสร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั่วโลกนั่นแหละที่เราต้องทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเราไม่ทำไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะเกิดมาสร้างบารมีสร้างวัดพระธรรมกายไว้ 2,000 กว่าไร่เนี่ย 2,500 กว่าไร่เนี่ยหลายๆคนอาจจะโดนถามว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อธรรมชโยท่านสร้างวัดพระธรรมกายตั้ง 2,000 กว่าไร่ใหญ่โตมากมายเอาไว้เพื่ออะไรคำตอบที่ง่ายที่สุดเลยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณขณะนี้เนี่ยวัดพระธรรมกายสร้างขึ้นมาใหญ่โตเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรม 7,000 กว่าล้านคนทั้งโลกกำลังรอคอยอยู่กำลังรอคอยสันติภาพสันติสุขเขาอยากจะรู้ว่าสันติสุขภายในมันเกิดขึ้นจากไหนประเทศไทยนี่ซอฟต์พาวเวอร์เราดีนะเมื่อวานนี้ก็ได้ยินข่าวไว้ทั่วโลกบอกน้องเนเน่ดังที่สุดในอเมริกาและดังไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะแต่ว่าสิ่งที่ทั่วโลกจะต้องหันมามองกันอีกนิดหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของเราละก็คือพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิวัดพระธรรมกาย 2,000 กว่าไร่มหาธรรมกายเจดีเนี่ยที่พระอาจารย์ปรเมศท่านทำหน้าที่ในการติดตั้งองค์พระตลอดทั้งปี24ชั่วโมงเนี่ยนะจะได้ใช้ประโยชน์ก็คือเราจะต้องพาผู้คนจากทั่วทั้งโลกเลย 7,000 กว่าล้านคนต้องมาที่นี่จะมาวันละล้านวันละ2ล้านหรือวันละกี่แสนคนก็ตามนี่คือหน้าที่ของเราและความตั้งใจที่จะทำให้คนทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกทั่วประเทศทั่วโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในสถานการณ์โลกจะเป็นยังไงก็เราก็ทำใจอย่าลืมว่าในสมัยปีที่หลวงปู่ท่านบรรลุธรรมปี2460ยุคนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านประกาศเข้าร่วมสงครามกับสงครามโลกครั้งที่1หลวงพี่ลองไปอ่านศึกษาดูวันเข้าพรรษาที่หลวงปู่เข้าพรรษาวัดโบสถ์บนบางคูเวียงเนี่ยคือวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2460วันที่22กรกฎาคมประเทศสยามประเทศไทยเนี่ยขณะนั้นประกาศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราจะไปแสวงหาสถานการณ์โลกที่สงบเสงี่ยมแล้วก็มานั่งสมาธิกันเนี่ยไม่ใช่ละต้องทำให้ได้ตลอดเวลาแม้สถานการณ์เราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้และนี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนก็ฝากเอาไว้ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ร่วมเดินทางไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยแล้วก็ให้ทุกท่านรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในจงทุกท่านทุกประการ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรม

การจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเล

างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่

0: เป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอน

และปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10 ข้อนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วย

0: การสแกน QR code รอ QR code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือยตานิดหน่อยหลับตาสักคร่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับค คนสัตว์สิ่งของ

ธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยเมื่อเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของ

ท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆ

บาๆให้ใจใสๆใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นเย็นต้องรักษาใจให้เย็นเย็นให้รักษาความนิ่งๆ นุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆนุ่มๆ

โดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลา

ิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้น

ที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนที่ห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามรุ่นโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจ

หยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสร

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณัง

0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณัง

0: เอระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณี

0: านิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักข้อลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริมพริมสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้า

ศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่าน

เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่

เรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบาก

่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเวลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดกายสงัดใจไม่คุกคีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้

หรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมาพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังถ้าได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาพนอเราก็เทียบจุกนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ย

มีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจงเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8เว้นสิบอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ทั้งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมี6ดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อย

จนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแท้เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้นไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้นล้นในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความร้อนร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมากระทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจก็เร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำพรอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้

จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในหัวใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต